0: ข่าวก็ขัดแย้งกันบ้างรบกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
1: จะได้ไม่เครียดเกินไปนะ
0: ค่ะเศรษฐกิจต่างๆก็ดีเนาะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณทูลทองคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณอะไรนะนะคะคุณหลานตาเต่าคุณพงษ์ศักดิ์คุณนิสาคุณชวรีคุณแนบคุณยุทธพงศ์คุณอัมพรนะคะขออภัยค่ะคุณอาพรคุณชยุทธคุณสุภชัยและอีกหลายๆท่านเลยนะคะส่วนช่องทางไลน์ก
1: ็
0: ม
1: ี
0: พูดค
1: ุ
0: ยเข้ามาหลายท่านเลยค่ะ
1: ค่ะคุณอรุโนไทยนะคะก็ทักทายเข้ามาตอนเช้าคุณสุภชัยค่ะคุณสนิทนะคะในหัวคุณณัฐวรานะคะแล้วก็คุณสุภชัยคุณแล้วก็คุณชัยเฉยๆหลากหลายท่านเลยนะคะที่มาอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะคะให้แชร์ความคิดเห็นกับพวกเราในข่าวของพวกเราเช้านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรค์วีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์เรื่องเศรษฐกิจไทยปีนี
1: ้
0: นะเป็น
1: ม
0: าเป็นกลอนเลยนะกลอน4หรือเปล่า
1: ใช่มันโตต่ำซ้ำซากจริงๆนี่พยายามทำเสียงให้ซอฟต์แล้วนะคะเนี่ย
0: สัมผัสในนี่ได้สัมผัสในต่ำและซ้ำ
1: ใช่มันแบบมันเป็นคำคล้องจอง
0: เดี๋ยวมารอติดตามจากอาจารย์นะคะในช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเขาเตรียมยกระดับสินเชื่อภาครัฐสู่ Smart Financing ดึง AI Big Data มาวิเคราะห์ศักยภาพของ SME เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทุนนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ D พร้อมเดินหน้ายกระดับ D พร้อม Pay ตามนโยบาย D พร้อม Flexi สู่ Smart Financing ปรับกระบวนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่ระบบดิจิทัล100%ครอบคลุม5แนวทางค่ะตั้งแต่การวิเคราะห์สินเชื่อการอนุมัติการเบิกจ่ายการติดตามและการทวงถามหนี้พร้อมนำ Big Data และ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงตั้งเป้าเพิ่มวงเงินสินเชื่อจาก20ถึง40ล้านบาทเป็น70ล้านบาทในปี2569และ100ล้านบาทในปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและโอกาสเกิด NPL ค่ะ
1: นางสาวณัฐยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเปิดเผยว่าผู้ประกอบการ SME นะคะโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงเงินทุนค่ะดีพร้อมจึงเตรียมใช้ข้อมูลทางเลือกอาทิเช่นข้อมูลด้านดำเนินธุรกิจกระแสเงินสดประวัติการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับ AI แล้วก็เครดิตสกอริงเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็ความเสี่ยงโดยเฉพาะนะคะไมโคร SME หรือว่าวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจครอบครัวค่ะพร้อมใช้ระบบ Early Warning เพื่อติดตามสัญญาณความเสี่ยงหลังได้รับเงินทุนเพื่อเข้าไปดูแลได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาควบคู่ไปกับการ Upskill Reskill บุคลากรเพื่อให้คนข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยทำงานร่วมกันและทำให้เงินทุนภาครัฐหมุนเวียนสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในเช้านี้ด้วยนะคะเอาล่ะคำสัมผัสใน
1: มาแล้ว
0: ติดตามกันเศรษฐกิจไทย2569โตต่ำซ้ำซากกับอาจารย์เกษมสรรค์วีรกุลนักวิชาการอิสระของเราอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรค์วีรกุล
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนันตพัฒน์คุณอิศรีแล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: สัมผัสในแต่เช้านะคะอาจารย์โตต่ำซ้ำซาก
3: อันนี้แต่งมาจากดาวอังคารที่คุณอิศรีชอบพูดถึง มองมาจากดาวอังคารก็เห็น นะครับก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าปีนี้จากการที่รัฐบาลหรือท่านรองนายกเอกนิติตั้งเป้าว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยโต3 plus 3% plus นะครับแต่ตอนนี้ตัวเลขมันออกมาจากหลายๆสถาบันก็คงอยู่ราวๆ 2% นะครับดีหน่อยก็น่าจะประมาณ 2.2% นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเศรษฐกิจที่โตต่ำอีก

0: ปีหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้โตปีเดียวไงคุณนิชรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังครับถ้าดูย้อนหลังไปมันก็โตต่ำต่อเนื่องอ่ะก็เลยไม่รู้จะหาคำไหนที่มัน ดีไปกว่าซ้ำซากนะผมก็ดีใจที่คุณนิชรีคุณอนุพัฒน์ชอบสัมผัสในที่ผมตั้งไว้ให้นะโตต่ำซ้ำซากนะครับถ้าจะให้ลองทายตั้งแต่ปี2557จนถึง2568เราไม่เอาช่วง63เป็นต้นมาเพราะช่วงนั้นมีโควิดเราติดลบไปเยอะอาจจะไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลเท่าไหร่แต่ถ้าดูยาวๆตั้งแต่57ย้อนหลังไป57จนถึง68เนี่ยคุณนิชรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังลองทายสิครับว่า4ประเทศไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ยสักเท่าไหร่อาเซียน5ก็อย่างสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแลนด์อินโดนีเซียนะครับอาเซียน5เนี่ยโต4% เศษ 4.3% ในช่วง2557ถึง2518ประเทศไทยโตสักเท่าไหร่ดีคุณอิจรีคุณอัญญพัฒน์
1: เล็กๆน้อย
0: ๆเล็กๆน้อยๆ
2: โตสัก
0: ไม่
2: ถึง1
0: เท่าไหร่ดี
2: ไม่ถ่าเท่าไหร่นะ 1%
1: ช่วงหลังๆดิฉันจำได้ตัวเลขจะเป็นแบบ1หลักแล้วก็เป็น1หลักในโซนที่ต่ำที่สุดของเลข1หลักอะค่ะอาจารย
2: ์ถึง1ไหมคะอย่างนี้ดีกว่า
0: 1.9 นะครับก็แต่ว่า 1.9 นี่ถือว่าต่ำมากเพราะเราต้องโต 3.5% เป็นต้นไปนะครับ 4.5 เราเคยทำได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันแผ่วลงเรื่อยๆนะเวลาผมประมาณ10 กว่าปีละสิที่เริ่มออกเดินสายบรรยายเรื่องอาเซียนเนี่ยผมชี้ให้เห็นนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2534ท่านผู้ฟัง2534จนถึง2543 10ปีนั้นเราโต 4.6% 10ปีต่อมาคือ2144จนถึง2553เราก็เติบโต 4.6% ที่เหลือเราก็เติบโตสารวันเตี้ยลงเหลือตอนนี้เฉลี่ยประมาณ 2% นะพูดตัวเลขกลมๆนะตัวเลขประมาณ 2% เท่านั้นเองแล้วปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโต 2-2.2% เพราะฉะนั้นจะมีคำไหนเหมาะสมไปกว่าโตต่ำซ้ำซากไปกว่านี้คุณนิชรีคุณอนุพัฒน์มันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่มีแล้วก็จำได้ใช่ไหมครับเวลาเราคุยกันถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราก็บอกว่าพอถึงปีสุดท้ายของการที่เราอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580เนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงนะประเทศรายได้สูงก็คือประเทศที่ประชากรในประเทศมีรายได้เฉลี่ย14,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขกลมๆ 14,000 เศษๆเนี่ยนะครับประมาณนั้นตอนนี้เรา 7,000 เศษๆนะครับคุณอิศรีคุณอนัญพัฒน์เพราะฉะนั้นถ้าจะไปให้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแปลว่าจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึง2080เนี่ยเราต้องเติบโตเฉลี่ย 5.4% 5.4% ปีนี้เราโต 2.2 ก็2คูณยังไม่ได้ 5.4 เลยเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของสิ่งที่ท่านรองนายกเองนิติประกาศว่าจากปีนี้3% plus เติบโตแล้วเนี่ยจากนี้ไปจะต้องเติบโต 5% plus เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ2580ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงแต่ทีนี้ในรายงานธนาคารโลกท่านผู้ฟังรายงานธนาคารโลกก็ทั้งธนาคารโลกทั้ง IMF ทั้ง OECD เขาจะมาศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกประเทศนะครับแล้วก็จะมีรายงานออกมาในรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดที่เผยแพร่มาในเดือนกันยายนเนี้ยที่สำนักข่าวหลายสำนักข่าวก็บอกโอ้ประเทศไทยต้องเน้นอยู่5อุตสาหกรรมโน่นนี่นั่นถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้ระหว่างบรรทัดผมพยายามสรุปในภาษาง่ายๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปประเทศไม่ปรับปรุงอย่างใหญ่นะไม่ใช่ปรับปรุงอย่างที่เราพูดนะแต่ต้องปรับปรุงอย่างที่อย่างใหญ่ทั้งหลายปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบการศึกษาลงทุนในการศึกษาลงทุนในการดีโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับถ้าเราเติบโตประมาณเนี้ยเราจะไม่ไปถึงเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2590เพราะการจะเติบโต 5.4% ได้นั้นต้องมีการบ้านอีกเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเรายังเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เขาคงรวมในสิ่งที่เราประกาศไปแล้วว่าจะทำอะไรเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงหลังปี2180สักกี่ปีคุณอนุพัฒน์คุณอิศรีตอนนี้ไทยเราตั้งเป้า2580นะเราจะเป็นประเทศรายได้สูงแต่ธนาคารโลกบอกถ้าประเทศนี้ทำแบบนี้อยู่แล้วก็นะครับ เราจะเป็นประเทศรายได้สูงภายในปีสักเท่าไหร่ดีครับเอาเป็นปีพ.ศ.

0: อก็ได้แต่บอกใบ้บอกใบ้บอกใบ้ว่ายังอยู่ในปี2500อยู่ยังไม่ทะลุ2600
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอก2580ใช่ไหมคะ
2: มันก็ไกลแล้วนะ
1: สิ่งที่ที่ฉันคำนวณเนี่ยคืออายุของเราสองคน
2: เราจะทันไหม
1: เราจะอยู่ไหนนะ
2: เราจะอยู่ทันได้เป็นประเทศไรได้สูงไหม
1: เรายังเป็นแรงงานอยู่ไหม
0: ก็อีก11ปีอีก11ปีอีก11ปี2580ก็ทั้งสองท่านก็ประมาณ30เศษอะเนาะ
2: ใช่
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์ธนาคารโลกบอกอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้แล้วไม่ปฏิรูปจริงจังคำว่าปฏิรูปจริงจังเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ปฏิรูปจริงจังเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599ช้า
2: ปี11
0: 19ปีสิพอเรา2580ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าหารโลกบอก2599คุณอาจจะได้เป็นนะถ้าคุณยังเติบโต 2% เศษๆอย่างเงี้ย
1: ใส่อิมแพลนต์แล้วค่ะดิฉันตอนนั้นรากฟันเทียม
0: นะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่เราเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนรัฐบาลก็มองเห็นผมก็มั่นใจว่ารองนายกเอนิติมองเห็นแต่ว่าเวลามองเห็นกับทำให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยประเทศไทยมีปัญหานะผมพูดมาตลอดเราเขียนในแผนพัฒนาสีสังคมแห่งชาติมาตลอดว่าจะโตเท่านั้นเท่านี้ปัญหาอยู่ตรงนี้เห็นหมดเห็นปัญหาสารพันแต่ดันไม่รู้วิธีแก้ไขในเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะไปร่วมฟังแผน14แล้วก็เชิญไปฟังอีกเราก็แต่เขาไม่ค่อยให้พูดนะครับก็ไปฟังๆ
1: ไม่ฟังอย่างเดียว
2: ไม่ฟังอย่างเดียว
0: แต่ผมก็มั่นใจว่าผมก็มั่นใจว่าเราทำไม่เป็นก็เรื่องเดิมๆที่เคยพูดมาตลอดแต่ว่าเราฟังเฉพาะประเทศไทยเราก็กุ้มใจแล้วใช่ไหมครับคุณอิศรีคุณภัทรตอน2124สองท่านเกิดได้ยังเนี่ยพศ2124
1: ยังค่ะ
0: ยังใช่ไหมปีนั้นผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์ผมก็เรียนธรรมศาสตร์แล้วปีนั้นเนี่ยเราประเทศไทยยังจำได้เลยเราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชีย
1: ใช
0: ่นะ
1: แล้ว
0: แข่งก
1: ับ
0: มาเลเซีย
1: นะ
0: อ๋อตอนนั้นเรากำลังอยู่ในยุคกำลังจะเข้าสู่ชุกยุคช่วงโชติชัชวาล เจอน้ำมันเจอก๊าซธรรมชาติอันโน่นนี้นั่นเราไปทำอีสเทิร์นซีบอร์ดเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งถือว่าเก่งที่สุดในประเทศแล้วตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยเรามีโอกาสจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเราแข่งกับมาเลเซียเท่านั้นมาเลเซียเล็กกว่าเราถึงแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำมันแต่ว่าด้วยความเล็กด้วยความแตกแยกทางเชื้อชาติประเทศไทยมีโอกาสชนะจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนมาเลเซียทีนี้ท่านผู้ฟังขีดเส้นใต้ไว้ครั้งนึงผมเคยพูดหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันประเทศรายได้สูงกับประเทศพัฒนาแล้วไม่เหมือนกันนะครับประเทศรายได้สูงเนี่ยดูเฉพาะรายได้เฉลี่ยของประชากรเป็นหลักนะถ้าเกิน 14,000 ซึ่งเขาจะปรับขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อตามพัฒนาการเนี่ยนะครับตอนนี้มัน 14,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยแต่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะดูคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาจะดูความเหลื่อมล้ำจะดูหลายๆตัวเพราะฉะนั้นการเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันดูดีกว่าประเทศรายได้สูงรายได้สูงนี่ดูเฉพาะเงินในกระเป๋าประชาชนเฉยๆนะครับทีนี้เรากับมาเลเซียก็แข่งกันถ้าคุณอิศรีเมื่อช่วงเช้าก่อน7โมงเช้ารายงานซึ่งเขาเกิดการให้อภัยโทษนะจิปราซัก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโกง 20,000 กว่าล้านยังติดคุกอยู่กับบ้านได้เนี่ยผมว่าก็มาเลเซียก็ตกต่ำไปเยอะนะครับแล้วช่วงนี้มันเหมือนสุกเข้าพระเสาแทรกของอาเซียนนะผมเพิ่งได้คุยกับเพื่อนอินโดนีเซียมีแหล่งข่าวหลายคนเขาก็บอกว่าไม่มีช่วงไหนที่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วในอินโดนีเซียภายใต้ผู้นำคนนี
1: ้
0: คอร์รัปชันหนักมาก
1: ะ
0: นะครับโจโควีที่ผมเคยชื่นชมในสมัยแรกสมัยที่สองก็ไม่ธรรมดาเลยก็ไม่แต่ว่าเนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อยเขาบอกสมัยนี้โจงครึ่มมาก
1: สมัยแรกนี่ดูงานอยู่หรือเปล่าคะสมัยสองเป็นโปร
0: แต่ว่ามันเป็นเหมือนกันทุกประเทศนะคุณเดชเรย์ท่านผู้ฟังผู้นำที่อยู่นานๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมือสกปรกกันทั้งสิ้นนะครับแล้วยิ่งใช่เห็นช่องและมีอำนาจเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งคอรัปมากเท่านั้นโจโควิชสมัยที่2ก็คอรัปเห็นได้ชัดนะมีการพยายามทำเพื่อตัวตนครอบครัวและพรรคตัวเองแต่พอสมัยนี้เขาบอกว่าโจงครึ่มเลยครับโจงครึ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการณ์ได้ว่าอินโดนีเซียจากที่จะเติบโตแบบอย่างมากก็อาจจะมีความชะลอตัวลงมีความขัดแย้งในประเทศค่อนข้างเยอะวันนี้ในเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาที่มาเลเซียมาเลเซียก็ทำท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่

0: เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ภริยาของนายกคนปัจจุบันตอนที่ท่านติดคุกอยู่นะตอนนายกติดคุกเนี่ยคนเนี้ยผมเคยไปสัมภาษณ์ภริยาท่านนายกที่บ้านท่านผมก็ถามตรงๆว่าการเมืองมาเลเซียเนี่ยมันเกียดเสียแบบไทยได้ไหมก็บอกได้หมดท่านก็ตอบตรงว่าได้หมดการเมืองมันเป็นเรื่องของการเจรจาการต่อรองยังมีเทียบอยู่ยังตกใจอยู่ตอนนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นการให้จะอภัยโทษกับนาชีปราศักดิ์ซึ่งโกง 20,000 กว่าล้านในคดีวัน MDB เนี่ยก็เป็นผมว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นในทิศทางที่ไม่ดีของมาเลเซียแต่กระนั้นก็ตามถ้าจำได้นะครับตอน2524เนี่ยมหาเชขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านผู้ฟังพอขึ้นเสร็จแล้วเขาก็บริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของแห่งชาติที่เขามีอยู่พอ2534 10ปีผ่านไปนายกมหาเชประกาศวิชั่น2020วิสัยทัศน์2020ก็คือ2563เนี่ยว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับก็คือประกาศล่วงหน้า30ปีเลยนะ2534ประกาศบอก2563จะเป็นประเทศรายได้สูงไทยก็หัวเราะฉันเหนือกว่าเธอตั้งเยอะฉันเป็นก่อนเธอแน่ๆมหาเชก็ปฏิรูปประเทศปราบคอร์รัปชันแล้วก็ลุยมานะครับแต่พอนาจิบราซักมารับลูกต่อเนี่ยเกิดการคอร์รัปชันหนักแล้วมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่เป็นรายได้ของมาเลเซียมาเลเซียก็เลยสะดุดไปไม่ถึงเป้า63แล้วนาจิบราซักก็มาปฏิรูปประเทศที่ชื่อวันมาเลเซียที่มาก่อตั้งกองทุนที่มาพัฒนาประเทศที่ชื่อวัน MDB แล้วก็มาโกงก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายอื้อเฉาเศรษฐกิจก็สะดุดไปแล้วก็มีความขัดแย้งในเชิงการเมืองเปลี่ยนนายกแทบจะทุกปีในของมาเลเซียนะครับแต่ขณะนั้นก็ตามปีหน้าปีถัดไปไม่เกินแล้วครับมาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงคุณอิสรีวันนี้รายได้เข้า 13,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเข้าไปละเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเขาไม่สะดุดอะไรเขาเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยประเทศไทยเราก็จะหน้าแตกร่วมกันทั้งประเทศนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือช้าสุดแย่สุดสะดุดเนี่ย2571มาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงท่านผู้ฟังดูน่าเศร้าไหมครับน่าเศร้านะแต่เดี๋ยวกลับมาฟังดูเวียดนามแล้วกันว่าจะเศร้ายิ่งขึ้นหรือเราจะเริ่มดีใจขึ้นเราพักสักครู่ดีไหมครับ
1: ดีค่ะเดี๋ยวมาขยายความเจาะลึกกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เรื่องเศรษฐกิจนะคะที่อาจารย์เมื่อสักครู่ก็ยกภาพให้เห็นนะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประเทศรายได้สูงในปีจำได้ไหมคะคุณผู้ฟังประเทศรายได้สูงแล้วเขาก็เหมือนจะทำได้จริงนะที่เขาตั้งใจจะทำให้บรรลุเป้าหมายนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์บอกว่าจะยกตัวอย่างเวียดนามด้วยเชิญค่ะอาจารย
0: ์ครับเวียดนามเนี่ยถ้าย้อนให้เห็นภาพนะครับ2518เขาเพิ่งรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ได้ก่อนหน้านี้ก็รบพุ่งกันอุตลุดแล้วก็อพยพหนีตายกันเยอะแยะไปหมดมาอยู่ที่เมืองไทยก็เยอะนะครับพอรวมประเทศได้ก็บริหารแบบคอมมิวนิสต์เต็มตัวเศรษฐกิจก็ตกต่ำมากจนปี2529ถึงรูปปฏิเทศถึงรูปปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมยนะครับบริหารแบบบริหารการเมืองแบบคอมมิวนิสต์แต่บริหารเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเพิ่งเริ่มพัฒนาจริงๆจังๆก็2529ปีนี้2569ก็40ปี41ปีนะครับเมื่อเริ่มพัฒนาปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมย2529เนี่ยพอถึงปี2134ผมไปดู GDP ประเทศเขาเนาะ GDP ประเทศเขาเทียบกับประเทศไทยตอนนั้นนะ GDP ประเทศเขามีประมาณ 10% ของประเทศไทยคุณอิสรีคุณอัญญพัฒน์ท่านผู้ฟัง2534เศรษฐกิจเวียดนามมีขนาด 10% ของประเทศไทยคือเล็กกระจิ๋วเดียวเลยนะ

0: ถ้าคนเขาเยอะกว่าเราเนี่ยเพราะนั้นคนเขายิ่งยากจนมากถ้าดูรายได้ต่อหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเสี้ยวเดียวของเราเลยนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเมื่อเทียบขนาดกับประเทศไทยเนี่ย90%ของประเทศไทยนะครับไล่เรียกว่าหายใจรถต้นคอมาเลยนะครับจาก 10% ในปี2534วันนี้90%ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเห็นภาพไหมครับว่าทำไมเราผมถึงใช้คำว่าโตต่ำซ้ำซากตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าตกใจนะครับและขณะที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเราไม่ขยับอะไรแรงๆเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599ใช่ไหม
1: ค
0: ุณอิศรีคุณอัญพัฒน์วันนี้ถ้าเวียดนามเติบโตในข่ายแบบเนี้ยในอัตราที่เขาโตประมาณเนี้ย 4-5% 6% ตรงเนี้ยเขามีโอกาสจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนปี2588ที่เขาตั้งเป้าไว้ก่อนปี2588เขาตั้งเป้าว่า2588เขาจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับแต่ธนาคารโลกบอกว่าแต่ถ้าโตประมาณ 6% ได้เฉลี่ยเนี่ย2585ก็ได้เป็นแล้วนะเรานึกสิครับว่า2585เขาได้เป็นแล้วเรา2599ได้เป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยเราจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนเราจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนนะครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับถามว่าเวียดนามทำอะไรเราเห็นหมดนะครับเขาปฏิรูปภาครัฐเขาทำได้เร็วกว่าเราเขาปราบคอร์รัปชันเขาทำได้ดีกว่าเราเขาลงทุนการศึกษาเด็กเขาเก่งกว่าเราเนี่ยครับก็สามสี่เรื่องที่ผมย้ำไปย้ำมาเป็นแผ่นเสียงตกร่องเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้พูดไว้จะน่ากลัวมากเลยนะครับจีนเวลาเราไปเอ่ยชื่อประเทศนั้นประเทศนี้แต่ก่อนเวลาบรรยายอาเซียนผมบอกดูสิงคโปร์สิแต่ก่อนก็ไม่ต่างเราเดี๋ยวนี้พัฒนาไปได้ไกลมากเลยก็จะมีคนในห้องสัมมนาซึ่งรักชาติรุนแรงยกมือค้านผมเสมอนะคุณอิศรีคุณอนุพัฒน
1: ์
0: บอกว่าอาจารย์ไม่ยุติธรรมหรอกไปยกตัวอย่างสิงคโปร์มันคน 4-5 ล้านคนตัวหารน้อยเรา60กว่าล้านอะไรเงี้ยถ้าผมเล่าจีนก่อนจีน 1,400 ล้านคน1,400 ล้านคนในปีที่ผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์2524เนี่ยคุณอนุพัฒน์คุณอิศรีครับรายได้ต่อคนต่อปีของเขาเนี่ย220ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760เรามากกว่าเขา3เท่าเศษๆนะรายได้ต่อหัวเราเนี่ยมากกว่าเขา3เท่าเศษๆนะครับเราคิดดูเศรษฐกิจเขาต้องโตเท่าไหร่ถึงเอา 1,400 ล้านคนไปหารค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนทราบไหมครับขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ปีล่าสุดรายได้ต่อหัวของคนไทยประมาณ 7,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับของจีนเท่าไหร่ดีคุณอิตาลีคุณอนุพัฒน
2: ์
0: จีนได้รายได้ประเทศมาเท่าไหร่ต้องเอา 1,400 ล้านหารของไทยเอา60เศษๆเอา70ล้านหารเอาเป็นกลมๆเมื่อตอน2524เขา220นะครับดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีมากเขา3เท่าเศษๆแต่ว่าเราทราบดีว่าสีชิ้นผิงท่านประดีเนี่ยเขายกคนหลายร้อยล้านคนพ้นความยากจนเขาปฏิรูปประเทศอย่างรุนแรงเขาปราบคอร์รัปชันจนโปร่งใสกับเราวันนี้รายได้ประเทศจีน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับคุณอิศรีคุณอัญพัฒน์เพราะฉะนั้นปีนี้ปีหน้าละนะครับเศรษฐกิจจีนจะอาจจะได้รับการประกาศว่าเป็นประเทศรายได้สูงคิดดูสิประเทศซึ่งคนมีรายได้น้อยกว่าเรามากกว่า3เท่าวันนี้มากกว่าเรา2เท่าแล้วตัวหารคือ 1,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นคนมากคนน้อยไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะเป็นประเทศรายได้สูงหรือเศรษฐกิจโตต่ำหรือโตสูงแต่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศต่างหากนะครับเพราะนั้นมาถึงตรงนี้ผมพยายามจะพูดค่อยๆย้ำตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าการที่เราโตต่ำช้ำซากเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการเป็นประเทศรายได้สูงการเป็นประเทศรายได้สูงไม่ได้แปลว่ามันเป็นหน้าเป็นตานะแต่หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนมีรายได้มากขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะทีนี้ทั้งหมดที่โตต่ำช้ำซากเนี่ยถ้าสรุปในภาษาผมจากทุกรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก IMF หรือ OECD เวลามาเตือนไทยเนี่ย ก็

0: ก็สามเรื่องเดิมคุณอิสรีคุณเนรพัฒน์ท่านผู้ฟังเรื่องที่หนึ่งก็คือประสิทธิภาพภาครัฐนะครับภาครัฐเราไม่เก่งซึ่งทำให้รวมไปถึงเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับคำว่าภาครัฐไม่เก่งก็คือกฎหมายที่มันยุบยับยุบยับภาครัฐที่มันใหญ่เกินไปภาครัฐที่คอร์รัปชันอันที่สองคือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยที่มันหนักหนาสาหัสแล้วถ้าไม่เริ่มแก้ตรงนี้ไปไหนไม่ได้แน่และอันที่3ก็คือเรื่องการศึกษาที่คนของเราไม่เก่งนะครับเราผลิตคนออกมาไม่เก่งคะแนนพิซซ่ามาเรายังสอบตกแต่ไม่เก่งไม่พอเนาะไม่เก่งผลิตคนไม่เก่งออกมาแล้วเผอิญผลิตคนไม่เก่งไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชนซะด้วยในรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดเนี่ยระบุไว้ว่าปัญหาใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเรื่อง productivity ก็คือผลิตภาพของเราไม่ดีซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการศึกษานะครับซึ่งทำให้คนไม่เก่งแล้วก็ไม่สามารถผลิตคนไปป้อนอุตสาหกรรมที่ต้องการได้สังคมสูงวัยนะเราจะขาดแรงงานแล้วก็ยังเป็นภาระของภาครัฐมากขึ้นนะครับกับหนักการลงทุนอันนี้เป็นประโยคน่าสนใจวันจันทร์หน้าจะมาขยายต่อให้ฟังว่าเราดึงดูดตัวเลขการลงทุนได้แต่เราไม่สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได
1: ้
0: Data Center เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี
2: ตามเขาไม่ทันเนี่ย
0: จะคืออย่างพร้อมอย่างนี้ครับอย่างนี้ไงครับคุณเดชศรีคุณนภัทรอย่างเราบอกเราเป็นดีทรอยต์ของเอเชียญี่ปุ่นมาตั้งฐานโรงงานผลิตรถในไทยเรามีรถแบรนด์ของเราเองหรือยังพอเขาขยับไปเป็นรถไฟฟ้าซึ่งง่ายกว่ารถสันดาปน้ำมันเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเราก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าของตัวเองนะเวียดนามทำแบบนี้เป็นเรามีแต่ตัวเลขการลงทุนแต่เรารับเทคโนโลยีไม่ได้เราก็เป็นรับจ้างผลิตไปเรื่อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับและความเจริญของเรากระจุกอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวเราไม่กระจายความเจริญเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ธนาคารโลกเขาชี้เห็นปัญหานะครับในวันจันทร์หน้าเดี๋ยวผมจะมาขยายความว่าเอ๊ะถ้าเราจะไม่โตต่ำซ้ำซากเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้าง
2: ค่ะ
0: และผมจะชี้เห็นว่าธนาคารโลก IMF OECD รวมถึงผมเองเนี่ยเห็นสอดคล้องต้องกันไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองครับแต่เชื่อว่าเมืองไทยถ้าทำจริงจะต้องทำได้นะครับ
1: นั่นสิเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะว่ามีหนทางใดบ้างที่เราจะทำได้ให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปซะค่ะเช้านี้ขอบพระคุณค่ะจังเกษมสันเวรกุล
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
2: สำหรับวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะซึ่งก็เป็นการรายงานนะคะในประเด็นที่หน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะมีประเด็นอะไรให้ได้ติดตามกันนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันจันทร์วันทำงานที่21 กันยายน 2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามเราได้นะคะตอนนี้ก็กำลังดูอยู่นะคะของการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะถ้าขึ้นมาแล้วยังไงก็ทักทายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงถ้าคุณผู้ฟังฟังเราผ่านช่องทางอื่นนะคะแล้วก็สามารถส่ง

0: คอมเมนต์นะคะส่งข้อความส่งความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ FM 100.5 ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่านกันนะคะถึงแม้ไม่ได้อ่านออกอากาศแต่ว่าอ่านแน่นอนแต่ในส่วนวันนี้ค่ะคุณณรงค์เมื่อวานที่มีเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้านะคะ MRT สายสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยวันเมื่อวานคนก็กังวลนะว่าจะเอายังไงดีเนี่ยชีวิตชั้นเช้านี้มาทำงานได้ไหมเพราะว่าคาดว่าถ้าไม่สามารถเดินทางได้คนก็จะไปแออัดในช่องทางการเดินรถของขสมกปกติมันจะติดไหม
1: ครับก็วันนี้ก็ทุกอย่างแก้ไขเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเปิดเดินรถได้ทุกสถานีแล้วเดี๋ยวจะมีรายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับมีเรื่องของเอเชียนเกมนะครับไทยเราก็กวาดมาได้3เหรียญทองละเมื่อวานนี้นะครับและจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองหัวสว.ยังคงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของเอเชียนเกมน
0: ะ
1: น่าสนใจนะเพราะว่าเทคบอลเนี่ยเราระดับโลกนะฮะพอมาเอเชียนเกมไม่มีใครต้านทานไทยเราได้เลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องดีๆนะครับ
0: ใช่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆเนี่ยดิฉันขอมาข่าวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าดูในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหลายฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะก็สร้างความปลาบปลื้มใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะว่าในหลวงพระราชทานสิ่งของเยี่ยมอาสาที่บาดเจ็บจากเหตุไม่สงบนะคะก็ทำให้แต่ละคนก็มีกำลังใจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่สมาชิกนโรดมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอัมมานชูดิงนายหมู่ใหญ่อัมรินขุนทองสมาชิกสุไลมานนาควารินสมาชิกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกรูดีลาวาสมาชิกอัลฮิมนางเงาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดซุ่มยิงนะคะและรอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ขนกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13บริเวณถนนสายสุขิรินทร์จะแนะที่ในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองครับประเด็นเรื่องของหัวสว.ยังคงพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกกต.ครับได้เปิดเผยมติการพิจารณาสำนวนการแต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่4-7ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ซึ่งมีการพิจารณาไปเมื่อ14กันยายนแล้วก็เผยแพร่เป็นข่าวนะครับเมื่อ20กันยายนข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ประกอบด้วยข้อกล่าวหาที่4ครับจะทำเสนอสัญญาว่าจะให้หรือว่าจะเตรียมทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดข้อกล่าวหาที่5เลี้ยงหรือว่ารับจัดเลี้ยงผู้ใดข้อกล่าวหาที่6เรียกหรือว่ารับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อสมัครหรือไม่รับสมัครเลือกนะครับเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครข้อกล่าวหาที่7เรียกรับหรือยอมที่จะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดนะครับแล้วก็มีการเปิดชื่อกลุ่มที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาครับก็แยกเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะครับกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีที่1กกต.มีมติเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญานะครับกลุ่มที่2จังหวัดอุทัยธานีมีมติ6-1ครับให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญาทุกกรณีนะครับก็ได้แก่ผู้ร้องที่10นายเสกจุนเกศรนะฮะแล้วก็ผู้ถูกร้องที่134นะครับอลงกตวรกีกลุ่มที่3นครศรีธรรมราชครับมีมติ6-1ให้ยื่นคำร้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาทุกกรณีกลุ่มที่4กลุ่มสงขลาครับกรณีที่1ผู้ถูกร้อง63นายโสพลมโนมยานะครับแล้วก็ผู้ถูกร้องที่174นายอำนาจกิติโชตมีมติ6-1ครับกลุ่ม5จังหวัดหนองบัวลำภูครับก็ถูกร้องเหมือนกันกลุ่ม6จังหวัดสิงห์บุรีก็6-1มีมตินะครับกลุ่ม7ภูเก็ตครับกรณีที่1มีมติ6-1เหมือนกันในการส่งศาลฎีกากลุ่มจังหวัดราชบุรีมีมติ5-2ให้ส่งคำร้องประเด็นก็ได้แก่ผู้ถูกร้องที่202ครับนายณพินทร ศรีสันพางผู้ถูกร้องที่215

0: ายเมทัศสิทธิ์ลักณทินวงศ์นะครับและผู้ถูกรองที่217นายชัยวิทย์บัวงามผู้ถูกรองที่218นายสำอางแก้วประดับผู้ถูกรองที่139นายวิถีสุพิทักษ์ซึ่งเป็นสวสำรองถูกร้องไปด้วยนะฮะมีกลุ่มนครพนมก็มีมติส่งศาลฎีกาเหมือนกันกลุ่มจังหวัดสุโขทัยมีมติ6-1ส่งศาลฎีกาเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นมติของกกต.ที่เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยออกมาเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับกกต.กลางมติหัวสว.แจงยิบข้อกล่าวหา 4-7 พิสิทธิ์ชี้ใช้มาตรฐานเดียว138สว.กกต.เปิดมติสอบหัวเลือกสว.ทั้ง427คนระบุข้อกล่าวหาที่ 4-7 ส่งศาลฎีกาคดีมันคดีอาญา77รายขณะที่บางสำนวนมีมติยกคำร้องทั้งเอกฉันท์และก็เสียงข้างมากสว.เทวฤทธิ์สุดมึนมีชื่อยกคำร้องคดีหัวสว.แต่ไม่เคยถูกเรียกสอบอนุทินไม่หวั่นมีการขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองลั่นทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสว.พิสิทธิ์เชื่อกกต.แจงจบหมดทุกประเด็นแล้วไม่กังวลถูกฟ้องศาลฎีกาตั้งข้อสังเกตสงสัยสว.ส้มประชุมจูปิเตอร์ทำไมริบโทรศัพท์แยกสีริชแบนไล่ดูเทวฤทธิ์นันทนาล็อกไว้แล้วหรือไม่ทำไมต้องปิดห้องไม่ให้สื่อเข้าจี้ใช้มาตรฐานเดียวกับ138สว.โพเผยประชาชนไม่คาดหวังมติกกต.ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมครับ
1: นอกจากนี้นะคะสว.เตรียมหารือรายงานอัปเกรดการเลือกตั้งเสรีชงริบอำนาจกกต.ตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อเปิดทางสภาถอดถอนค่ะโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานัดประชุมสภาวันนี้นะคะโดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือการรายงานศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมค่ะโดยมีการเสนอคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาซึ่งก็มีนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.เป็นประธานกรรมาธิการค่ะในรายงานเนื่องจากจะได้มีการยกบทเรียนการเลือกตั้งส.ส.ปี 62, 66แล้วก็ 69เป็นฐานการพิจารณาเพราะว่าพบปัญหาสำคัญก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างกฎหมายแล้วก็ระบบการเลือกตั้งนะที่พบว่ากกต.เนี่ยใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและชี้ขาดประเด็นต่างๆไม่น่าเชื่อถือนอกจากนั้นยังล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรวมไปถึงรายงานของกมธ.พัฒนาการเมืองยังระบุได้ว่ากกต.มีปัญหาเรื่องตีความซึ่งก็มักจะเป็นไปเพื่อในการป้องกันการความรับผิดชอบของตนเองโดยตีความเคร่งครัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าตีความคับแคบและระมัดระวังเกินไปนะคะและมีการใช้บทลงโทษที่รุนแรงในการตัดสินทางการเมืองทั้งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครนะคะรวมถึงยังมีข้อกังขาต่อมาของกกต.และความยึดโยงกับประชาชนโดยกกต.ชุดปัจจุบันมาจากรัฐธรรมนูญ60ที่มีรากฐานการยึดอำนาจทำให้กกต.ถูกตั้งคำถามที่มาแล้วก็ความชอบธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงประเด็นกรณีหัวสว.ที่ดูเหมือนจะยังไม่จบแต่ก็มีรายงานการขยายไปยังหน่วยงานอื่นที่มีความกังวลนะคะนายกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยยังมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่าเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างและก็ยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาส่วนกรณีที่ว่าภูมิใจไทยได้ประเมินหรือไม่ทำไมคนยังไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวในเรื่องนี้นายอนุทินบอกว่าไม่ได้ประเมินเพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะมาดูประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวตัวใหญ่นะคะเป็นประเด็นหลักเลยกกต.เคลียร์ยิบข้อกล่าวหาที่ 3-7 เปิดมติคดีหัวสว.เผย5-2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์บี้สอบวุฒิกลุ่มสีส้มอนุทินถกทีมไทยแลนด์ญี่ปุ่นแห่เลือกตั้งอบจ.นนท์คึกคักอนุทินบินญี่ปุ่นก่อนเริ่มอังกา81ถกทีมไทยแลนด์ขับเคลื่อนไหวงานยันไม่หวั่นขยายปุ่มคดีหัวเลือกสว.กกต.เปิดมติเคลียร์ยิบข้อกล่าวหา 3-7 เผย5-2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์บี้สอบวุฒิกลุ่มสีส้มค่ะ
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อจะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับไปประชุม UNGA 81นะครับแต่ว่าถึงญี่ปุ่นแล้วนายกรัฐมนตรีจะประชุมทีมไทยแลนด์วันนี้ครับโดยเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกจะ

0: ปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่น 20-21 กันยายนนะครับแล้วก็เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 25-26 กันยายนครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนายเอกภพนะครับยังบอกว่า21กันยายนครับนายกจะเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวจากนั้นช่วงบ่ายจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อเริ่มภารกิจเข้าประชุม UNGA 81ที่นิวยอร์กครับโดยนายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วครับและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปกับสหรัฐอเมริกาให้ได้นะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับมีภาพข่าวประกอบด้วยเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนทนชาญวีรกูลภริยาครับเดินลงจากเครื่องหลังนำคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมไปประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลวันนี้ครับก่อนเดินทางต่อไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพาดหัวข่าวนะครับสำหรับประเด็นการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวไว้บอกว่ากรรมธิการวุฒิเสนอยกเครื่องเลือกตั้งหันอำนาจ7เสือกกต.ให้สภามีสิทธิ์ถอดถอนได้หนูบิน UN ลุยโต้เขมรไม่หวั่นถูกขยายปมหัวสว.อนุทินยกคณะบินร่วมเวที UN โวเต็มทีมลุยเขมรบนเวทีโลกยืนยันไม่หวั่นโดนขยายปมคดีหัวสว.เผยได้รับรายงานจากตำรวจกรณีทองเจือคนใกล้ตัวพัวพันทุจริตสอบท้องถิ่นสั่งทีมงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ช่วงหน้านะคะมาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสีม่วงนะคะวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามข่าวกันต่ออย่างที่บอกไปนะคะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าเตาปูนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมีการแจ้งจากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกทม.ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูไปตรวจสอบนะคะจนช่วงประมาณบ่ายโมง50กับบ่าย2เนี่ยเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.เตาปูนน่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพแล้วก็ระบบขนส่งมวลชน MRT สายสีน้ำเงินเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปตรวจสอบและมีการสั่งหยุดบริการเดินรถชั่วคราวนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาประมาณช่วงเที่ยงกว่าเนี่ยช่วงบ่ายก็เข้าไปตรวจสอบนะคะทั้งนี้นะคะจากการเข้าไปตรวจสอบก็ณเบื้องต้นมีการรายงานพบในเรื่องของความชื้นจากฝนตกหนักเนี่ยฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดความชื้นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะทำให้เกิดไฟไหม้ควันขโมงนะคะในส่วนของการอำนวยความสะดวกประชาชนนะเบื้องต้นที่ยังเร่งแก้ปัญหาซ่อมแซมมีการประสานขสมก.เสริมรถรับส่งนะคะแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ตรวจสอบรฟม.ก็เร่ง

หาสาเหตุโดยย้ำว่าถ้าจะเปิดบริการจะต้องปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนในช่วงเมื่อคืนเนี่ยจากการรายงานนะคะทาง BEM เขาก็ยืนยันนะคะว่าจะสามารถเปิดให้บริการเช้าวันนี้ได้อย่างแน่นอนเพื่อจะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะต้องเดินทาง

0: ภัยก่อนเปิดให้บริการส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าคนกรุงขวัญผวาไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนำลุยซ่อมคนกรุงระทึกไฟฟ้าไม่ไฟฟ้ารางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนสถานีบางโพรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเต้นรีบลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีอย่างที่บอกล่าสุดค่ะเปิดให้บริการแล้วนะคะ
1: มีเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับคะแนนนับกันเสร็จไปเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสัก3 ทุ่มอย่างไม่เป็นทางการครับก็ปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนไปขาดลอยกว่า 50,000 คะแนนครับเจ้าตัวประกาศพร้อมสารงานต่ออดีตนายกทันทีโดยเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีครับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีล่าสุดปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มพึ่งหลวงได้ 193,653 คะแนนอันดับ2ก็คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ 376,278 คนโดยเมื่อตอน2ทุ่มคืนนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มพึ่งหลวงนายนฤพลก็ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัชพรบุตรสาวพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและก็สมาชิกอบจ.นนทบุรีกลุ่มพึ่งหลวงรวมทั้งประชาชนที่มาแสดงความยินดีจำนวนมากนะครับนายนฤพลขอบคุณชาวนนทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงเพราะถ้าไม่ได้คนมาเลือกเมื่อวานนี้ก็คงไม่มีวันที่เราจะยังเป็นที่ไว้วางใจอยู่นะครับพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนทุกคนก็มีแต่คนพูดถึงแล้วว่ารักท่านมากนะครับคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้ชาวนนสบายใจได้นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพนายนฤพลเย็นประเสริฐชูมือประกาศชัยชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังคะแนนดำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคประชาชนพร้อมสานต่อนโยบายของพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐผู้เป็นอาที่ล่วงลับเดินหน้าพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องพาดหัวข่าวนะครับจากไทยรัฐครับไม่พลิกนฤพลนายกอบจ.นนประกาศชัยชนะตามรอยอเดส้มแพ้กระจุยฝนถล่มเมืองนนทำเลือกตั้งนายกอบจ.กล่อยประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันบางตาแต่ว่าโผไม่พลิกนะครับนฤพลได้ชัยชนะดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนตามอดีตครับ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงเป็นความคืบหน้าจุดรั่วน้ำมันนะคะที่ถนนเชื้อเพลิงหรือถนนพระราม3ช่วงนี้กรุงเทพนะคะก็มีเหตุไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะคะน้ำมันรั่วถนนทรุดนะคะก็แล้วเหตุการณ์นี้ก็เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องที่ตรวจสอบให้นะคะว่าล่าสุดเนี่ยสามารถซ่อมแซมอย่างไรได้นะคะหลังจากที่ใช้เวลาตรวจสอบหลายวันในที่สุดก็พบรอยรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมตรวจสอบโดยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองนะคะสำหรับกรณีน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงคลองเตยมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมค้นหาต้นต่อเนื่องถึง13 วันรู้สาเหตุปัญหาแล้วก็วางแนวทางการแก้ปัญหาแล้วแหละผู้ว่าบอกว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณตอม่อทางด่วนเพราะว่าพื้นที่ที่มีฐานรากเสาเข็มรองรับซุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากเกิดการซุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้ง2 ส่วนอาจเกิดแรงกดที่รอยต่อทำให้ท่อโค้งงอเกิดรอยร้าวแต่ว่าก็ในส่วนที่พบรอยร้าวที่ยังพบนั้นไม่สามารถยืนยันว่าได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักหรือเปล่านะคะทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำที่จะต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนสรุปสาเหตุอย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ก็หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วก็เฝ้าระวังการระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับประชาชนประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะลุยซ่อมท่อน้ำมันรั่วแผลยาว6 เซนติเมตรกว่านะคะต้นตอที่ปลอกครอบจอดตรวจทั้งระบบ32 กิโลเมตรทีมวิศวกรเร่งซ่อมแซมแผลจุดรั่วท่อส่งน้ำมันใต้ถนนพระราม3ย่านคลองเตยหลังค้นหานาน13 วันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้านะครับยังมีประเด็นที่เหลืออยู่ในหน้าหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าครม.พรุ่งนี้จะขยายเป็นเฟส2นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยว

0: ข้องกับฟ้าฝนด้วยอุตุยังคงเตือนฝนตกหนักอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมสาวไทยในไต้หวันนะครับสื่อของไต้หวันรายงานครับว่ามีผู้ต้องสงสัยในคดีคือในอู๋อายุ43ปีเป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่ที่เมืองไทจงโดยเขาก่อเหตุฆาตกรรมสาวไทยวัย38ปีซึ่งเป็นแฟนสาวครับคบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางไปหาแฟนหนุ่มเมื่อ2กันยายนมีกำหนดกลับ14กันยายนแต่ว่าเมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ครับจึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจวันที่18กันยายนตำรวจเขตหวานหัวตรวจสอบการเดินทางกล้องวงจรปิดก็พบว่าหญิงไทยเข้าพักที่โรงแรมบริเวณถนนเฉินตูย่านซีเหมือนติ่งคืนวันที่12กันยายนมีแฟนหนุ่มบุกไปหาครับแล้วก็ออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนขับรถไปเมืองไทจงพฤติกรรมน่าสงสัยจึงรายงานต่ออัยการขอหมายค้นและควบคุมตัวสุดท้ายพบว่าแฟนหนุ่มฆาตกรรมสาวไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐวันนี้ครับฆ่าสาวไทยสยองไต้หวันผัวโหดฆาตกรบีบคอยัดตู้แช่เหตุสลดสาวไต้อาชาวชายชาวไต้หวันวัย43ปีฆาตกรรมหญิงชาวไทยวัย36ปีด้วยการบีบคอยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่แข็งแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับ
3: มาดูข่าวดีนะคะของไทยในเรื่องกีฬาตอนนี้อยู่ในช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะก็ได้รับข่าวดีเมื่อวานนี้ไทยได้3ทองจากเทคบอลนะคะโดยทัพเทคบอลไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลกเลยนะคะกวาด3เหรียญทองครบทุกประเภทที่ส่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นซึ่งการแข่งขันเทคบอลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกนะคะสำหรับเหรียญแรกเนี่ยประเภทคู่ผสมค่ะซึ่งได้ต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิตสุภาวดีวงคำจันนะคะดีกรีแชมป์โลก2สมัยไปพบกับเจ้าภาพอากิโนริวาเซกับยูอินะยูอินะซากาโมโตะจากญี่ปุ่นนะคะไทยก็ยอดเยี่ยมเลยเอาชนะไปได้แบบไม่ยากนะคะแม้ว่าจะมีเสียงเชียร์จากเจ้าภาพกดดันนะคะชนะไป2ต่อ0เซต12 14 12 10 12 5คว้าทองมาได้อีกคู่หนึ่งก็คือคู่เป็นหญิงคู่นะคะหยกจุฑาทิพย์กันทธงแล้วก็นิสุภาวดีวงคำจันคู่หูเทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแล้วก็เป็นแชมป์โลก3สมัยด้วยเหนือคู่แข่งจากเมียนมาค่ะฟาดไป2ต่อ0เซตนะคะ12ต่อ6 12ต่อ3ได้ทองเหมือนกันทองที่3ปิดท้ายประเภทชายคู่สสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024นะคะก็เอาชนะเลบานอนไปได้2ต่อ0เซตเหมือนกันนะคะ12ต่อ7 12ต่อ4ก็ถือเป็นอีก1ทองนับเป็นทองที่3ของเทคบอลไทยกวาดครบทั้ง3รายการที่ส่งแต่ว่าที่จะต้องเชียร์เนี่ยดูโปรแกรมนะคะวันนี้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะรอบ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศวันนี้21กันยายนเวลา14นาฬิกาไทยพบจีนนะคะแล้วก็17นาฬิกา20นาทีเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นก็ต้องตามเชียร์สาวไทยด้วยนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นสรุปเหรียญ ณเบื้องต้นเวลานี้จีนเป็นอันดับ1มี11เหรียญทอง6เงินนะคะแล้ว3ทองแดงตามมาด้วยญี่ปุ่นมี6ทองไทยคว้าไปแล้ว3ทองอยู่อันดับ5ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะภาพที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นจากการเป็นภาพกัดเหรียญทองนะคะเวลาชนะก็จะมีการกัดเหรียญทองแล้วก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มซึ่งแน่นอนล่ะค่ะเทคบอลนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News คว้า3ทองนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยสุภาวดีวงคำจันทร์พักพงเดชเจริญประเดิมคว้าทองคู่ผสมจุฑาทิพย์กันทธงสุภาวดีวงคำจันทร์รับเหรียญทอง2หญิงคู่แล้วก็สรศักดิ์เทาสิริ จิรติจันเลียงเหรียญทองที่3ชายคู่ในกีฬาเอเชียนเกมค่ะยินดีด้วยค่ะ
0: ส่วนภาพของทางไทยรัฐนะครับมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงฝึกซ้อมม้าส่วนพระองค์นะครับชู่บูเลวาดนะครับก็ซ้อมที่โตเกียวญี่ปุ่นครับเพื่อทรงเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะจัดที่ญี่ปุ่นวันที่25กันยายนนี้นะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสพรุ่งนี้จะเข้าครม.นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับ22กันยายนชงไทยพลัสเฟส2ประชาธิปัตย์ย้ำลดภาษีน้ำมันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทเผยจอดชงครม.เฟส2วันอังคารที่22กันยายนบอกรับฟังข้อเสนอเรื่องพลังงานแต่ต้องดูภาพรวมประชาธิปัตย์ท่องอขยานย้ำต้องหั่นภาษีน้ำมันครับ
3: ค่ะส่วนมติชนมีประเด็นใต้ป่วนยะลาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดับคนร้ายซุ่มยิงเผารถวอดเจ้าหน้าที่ตรวจวงจรปิดไล่ล่าวงเสวนาระดมแก้ไฟใต้หนุนแนวทางคุยสันติภาพคนร้ายซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอบันนังสตาเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าป่วนบันนังสตาเผายางโรยตะปูเรือใบวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้องซีทีวีเผาเครื่องจักรก่อสร้าง4คันค่ะ
0: กองปราบเตรียมเรียกป๋องสุพรรณแจงปมมูลนิธิหวันโชตนะครับคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับอยู่ในไทยรัฐครับภาพหัวพาดหัวข่าวแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพเรียกมาชี้แจงตำรวจกองปราบออกหมายเรียกนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังของวงการครับเข้าชี้แจงจุดประสงค์การจัดสร้างเหรียญเหนือดวงวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมจัดสร้างด้วยพาดหัวข่าวไทยรัฐครับกองปราบลุยคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอกเงินวัดจ่อสอบป๋องสุพรรณ22กันยายนนี้ในฐานะกรรมการมูลนิธิเผยเบื้องต้นเช็คเส้นทางการเงินยังไม่พบความเชื่อมโยงผิดปกติครับ
3: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาใน Facebook ของ FM 100.5 วันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงทุกสถานีให้บริการตามปกติแล้วหลังระบบไฟฟ้าขัดข้องวานนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังช่วงเที่ยงวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟจากระบบไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมารฟม.ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเหตุ MRT สายสีน้ำเงินขัดข้องว่ามีการเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากประกายไฟจากทุสสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์และจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวส่งผลให้รถไฟฟ้าต้องหยุดให้บริการในบางช่วงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบและดูแลความปลอดภัยทำให้กลางดึกที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสถานีต่างๆไม่สามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ตามปกติจนต้องเปลี่ยนหันไปใช้รถโดยสารประจำทางและการเดินทางรูปแบบอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ต้องต่อรถไฟฟ้าหรือเดินทางผ่านช่วงเตาปูนบางโพด้านในการผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ระบุว่าสาเหตุไฟไหม้เบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกเด่นโดมลาภาณนันท์ผู้กำกับการสน.เตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยแต่เนื่องจากเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาด้านล่างบนพื้นผิวการจราจรทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตกใจและรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อย1คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนฤพลกลุ่มผึ้งหลวงชนะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงได้ 193,653 คะแนนส่วนอันดับ2คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลได้ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัสพรบุตรสาวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและสอบจ.นนทบุรีกลุ่มผึ้งหลวงรวมทั้งประชาชนมาแสดงความยินดีจำนวนมากนายนฤพลกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วจะสานต่อนโยบายตามที่เคยพูดไว้ขอให้สบายใจขณะที่ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนายพิจารณ์เฉาพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมนายเด่นรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แม้ยังนับคะแนนไม่เสร็จและยินดีกับนายนฤพลว่าที่นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวนนทบุรีที่ออกมาเลือกตั้งพรรคประชาชนเชื่อมั่นและเคารพเสียงของประชาชนหากมีโอกาสคงจะได้พบกันในบทบาทอื่นต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ชั่วโมงที่2ค่ะ
4: อยู่กับเรา2คนนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ปล่อยได้ใจก็เบาม
4: าร
3: ับสาย
4: นะไม่คุยกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
4: คุณแจ๋วหรือปะครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค
3: ุ
4: ณแจ๋วอยู่นนทบุรีเมื่อวานฝนตกไหมครับ
5: โอ้ตกเมื่อวานเลยค่ะ
4: รออากาศเย็นสบายไหมครับ
5: สบายดีค่ะ
4: สบายดีเลยนะครับวันนี้เพิ่งตื่นนอนหรือยังครับหรือว่ายังนอนอยู
5: ่โอ้ตื่นแล้วไปใส่บาตรมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: โอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับอยู่อำเภออะไรครับที่นนทบุรีครับ
5: อำเภอบางใหญ่จ้ะ
4: อ๋ออยู่บางใหญ่นี่เองนะครับ
5: ค่ะอ
4: ยู่กับใครเอ่ย
5: อยู่กับหลานอยู่กับลูกค่ะ
4: อยู่กับหลานอยู่กับลูกโอ้ลูกเขาดูแลดีไหมครับ
5: ลูกค่ะเป็นพยาบาลค่ะ
4: โอ้เป็นพยาบาลด้วยดีจังเลยอยู่โรงพยาบาลไหนครับ
5: จ้ะคุณแม่เป็นหลายโรคค่ะ
4: หลายโรคเลย
5: หลายโรคเป็นทุกโรคเลย
4: โอ้เป็นทุกโรคเลยนะครับก็ต้องรักษากันไปเนา
3: ะ
4: นะครับนะยิ่งลูกเป็นพยาบาลยิ่งโอ้โหมันสบาย
5: ไม่ค่อยทำไม่ค่อยมีเวลาเนาะจากจะไปพรุ่งนี้ไปหาหมอก็จะมารับไปค่ะเขาพักของอาจารย์เขาอยู่หอเขาไม่ถึงงานเยอะค่ะ
4: งานเยอะพยาบาลงานหนักครับบุคลากรทางการแพทย
5: ์อยู่หัวใจค่ะ
4: อยู่โรงพยาบาลอะไรนะ
5: สิริราชค่ะ
4: อ๋ออยู่สิโอ้โหคนละฝั่งเลยเนี่ยครับ
5: จ้ะ
4: เนาะแต่ก็ต้องเป็นดูแลคุณแม่เนาะนะครับ
3: แล้วป้าแจ๋วป้าแจ๋วทานข้าวเช้าหรือยัง
5: แปดโมงครึ่งค่ะ
3: ทานแปด
5: เหมือนมียาเยอะๆเลยประมาณที่ตื่น 8 โมงครึ่ง
4: โอ้ดีๆ
3: ก
4: ิน
3: ข้าวทานยาแล้วก็ฟังเพลงสนุกๆเนาะ
4: อะไรที
5: ่ฟังมานาฟังมาแต่แต่เปิดสถานีเลย
4: โอ้ขอบคุณครับ
3: 22ปีเลยป่ะ
5: ใช่ครับฟังมาตั้งนานมากนานมาก
4: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงไหนก่อนที่รับประทานอาหารเช้าอยากฟังเพลงไหนดีครับ
5: กล่อมกล่อม
4: กล่อมลูกหรือเปล่าก
3: ล่อมลูกของสุนารีใช่ไหมคะ
4: สุนารีนะครับพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงพูดตามผมนะน้ำพริกเผาพันท้าย
5: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: หนักเครื่อง
5: หนักเครื่อง
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับความผูกพันของแม่ของลูกนี่แหละเนาะนะครับ
5: ขอบใจค
4: ่
5: ะ
4: นะครับก็นะฮะเป็นความน่ารักของครอบครัวของป้าแจ๋วนะนะฮะผมเชื่อว่า
5: เรารักกันแล้วลูกสาวเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ
3: แ
5: ส
3: ดงว่าคุณแม่เลี้ยงดีสอนดี
4: เนาะ
3: ใช่ไหมคะ
4: เขามีงานมีการมีงานที
5: ค่ะ
3: เขาเป็นเด็กด
5: ีเด็กดีแล้วก็กันอยู
3: ่น่ารัก
5: น่ารักลูกสาวน่ารักมาก
4: ค่ะ
3: คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
5: พาไปเที่ยวป่าไปหลายอย่างค่ะ
3: ค่ะ
4: แม่อายุเท่าไหร่แล้วครับแม่แจ๋วครับ
5: 68ย่า69ก็เดือนพฤศจิกายนค่ะ
4: โอ้ดีเลยดีเลย
3: ยังสาวอยู
4: ่ขอให้แข็งแรงไปเรื่อยๆนะครับ
5: สาวพ่อแก่โอ้โหโรคเยอะมากเลยค่ะ
4: โอ้ไม่เป็นไร
3: ใจอย
4: ู่
3: ที่ใจอยู่ที
4: ่
3: ใจ
4: ก็รักษากันไป
5: แล้วก็ล้มผ่าตัดขามาปีหนึ่งก็เดินล้มค่ะ
4: เดี๋ยวนี้บุคลากรทางการแพทย์เก่งมากผมจะบอกให้นะครับ
5: เก่งมาก
4: แล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์เก่งมากนะครับ
5: แต่แรกที่เป็นมะเร็งก็ตกใจนะคะเพราะว่าคำเจอก็ตกใจก็ทำใจได้อะถามผมว่ากายเป็นของเขาใจเป็นของเรา
3: ใช่
4: บางทีการที่เราเจ็บป่วยอะไรเนี้ยใช้ธรรมะได้ก็ช่วยก็ดีนะครับเน
5: า
4: ะ
5: เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปวัดเพราะว่าไปไม่สะดวกแล้วเพราะว่าวัดที่นี่มันสอบาเขาขึ้นสูงมากแล้วว่าเวลาฝนตกมันจะลื่น
4: อ๋อ ใส่บาตรก็ได
3: ้ทำที่ใจทำที่ใจก็ได้
4: ฟังธรรมะก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านก็ได้
5: ว่าธรรมะเพราะว่าสวดบนติดจัน
4: ทร์โอ้ดีจังเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่นเพลงให้นะรับประทานอาหารให้อร่อยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับป้าแจ๋ว
3: ขอบคุณครับส่งกำลังใจให้ป้าแจ๋วนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะบ้าเลยนะ
3: จ้า
5: บ้าบ้า
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: วันนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความผูกพันของแม่กับลูกนะครับนะฮะเป็นความซึ้งความผูกพันที่ต้องดูแลกันไปนะครับนะฮะคุณแม่ก็เจ็บป่วยคุณลูกก็เป็นนักพยาบาลด้วยโอ้มันเป็นความพิเศษที่มันลึกซึ้ง
3: ความภาคภูมิใจเลยนะความภาคภูมิใจของคุณแม่เป็นกำลังใจด้วย
4: เราเองยังอยากเป็นคุณหมอเลยนะฮะคุณแพทย์พยาบาลอะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยบุคลากรทางการแพทย์
3: สละมากเลยนะคะ
4: โอ้โหนอกจากจะทำช่วยเหลือคนอื่นแล้วเนี่ยยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวด้วยนะครับนะไปเอาใจช่วยนะครับในทุกครอบครัวแหละนะครับให้ผ่านพ้นหลายสิ่งหลายอย่างไปด้วยกันนะครับกล่อมลูกครับพิสุสุนารีราชสีมานะครับอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ SMS เข้ามาได้4689400และ @tljmfm95เว็บไซต์ของเราครับ www.ljmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยโทรหาน้องเมย์นะครับเพลงที่เกี่ยวกับความผูกพันของคุณแม่02-248-1366นะครับ

0: ความผูกพันของคุณแม่กับคุณลูกนะครับกล่อมลูกครับสุนารีราชสีมานะครับแม่ตะกแตนจรดานะครับกล่อมพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์และปิดท้ายด้วยเสกโลโซนะครับตามคอมเมนต์ที่คุณผู้ฟังเลือกมาใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95นะครับเสกโลโซนะครับวันนี้เรามีประเด็นสำคัญเรื่องสำคัญมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอีกแล้วนะคะใครที่กำลังหิวค่ะหรือว่ามองหามื้ออร่อยที่ทั้งอิ่มและคุ้มค่ะขอแนะนำยำยำบิ๊กคัพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยใหญ่ขึ้นเพิ่มทั้งเส้นและเครื่องแบบคูณ2ค่ะรสชาติเข้มข้นในแบบฉบับยำยำในราคาเพียง22บาทเท่านั้นนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2รสชาติค่ะเป็นรสหมูสับนะคะที่หอมกลิ่นหมูน้ำซุปกลมกล่อมพร้อมเนื้อสัตว์และไข่เพิ่มคูณ2ค่ะและอีก1รสค่ะเป็นรสต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะรสชาติจะเปรี้ยวแซ่บเข้มข้นหอมเครื่องต้มยำพร้อมกุ้งอบแห้งเพิ่มคูณ2ให้เต็มอิ่มในทุกๆคำค่ะสะดวกสุดๆนะคะแค่เติมน้ำร้อนรอเพียงแค่3นาทีก็พร้อมอร่อยได้ทันทีไม่ต้องฉีกซองเครื่องปรุงให้ยุ่งยากยำยำบิ๊กคัพอิ่มใหญ่อร่อยเต็มคัพราคาเพียง22บาทลองได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วไปและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านค่ะ
0: วันนี้นะครับเราได้ฟังเพลงใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio นะครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากไม้เมืองครับนะฮะเพลงที่ชื่อว่าตามหาครับนะฮะผลงานการประพันธ์ของวีรยุทธ ชุริกรนะครับแล้วเปลี่ยนดนตรีโดยแคนตามอรินะครับนะฮะในสังกัดของ S1 Music นะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ทให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับฮิตที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับมะหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับฟีเจอริ่งกับพันธ์บรการนะครับอีก1เพลงนะครับงานวัดบ้านเรานะครับฮิตที่4ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันกับNot Toy นะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับอาจจะชอบเพลงใหม่เพลงดีๆจากไม้เมืองขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ฟังเสียงของคุณอาสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะครับผวัง

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: วันนี้ข่าวสดมีประเด็นเรื่องของการประธานสัมภาษณ์ของพระองค์หญิงสิริวัณวรีนะครับเรื่องของเอเชียนเกมนะครับมีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับชุดพิธีการของนักกีฬาไทยด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับเรื่องของการเมืองหัวสว.ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการคลี่ปมในการฆ่าสาวไทยนะครับที่เอาศพนะครับนะฮะโอ้โหนะฮะไปเรื่องของที่ศพไปยัดนะครับในกระเป๋านะครับนะที่เกาะไต้หวันด้วยนะครับแฟนหนุ่มที่เป็นจีนนี่หึงลงมือนะครับโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่สาวไทยเวลาจะไปใช้ชีวิตกับคนต่างชาติก็ต้องระวัดระวังนิดนึงนะครับนะฮะแล้วเรื่องของรถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อวานนี้นะครับเพลิงไหม้นะครับที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่แถวบ้านอาจารย์ไมตรีเนี่ยนะครับก็ยังเป็นห่วงอยู่อาจารย์ไมตรีไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเล่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนะฮะแถวบริเวณที่เขามีไฟไหม้รางนะครับรถไฟฟ้าป่วนนะครับพิษฝนนะฮะทำช็อตนะครับเนี่ยนะฮะสาเหตุเขาคงต้องตามกันต่อนะครับแล้วก็เรื่องของ28องค์กรนะครับเสนอวาระดับไฟใต้ด้วยนะครับก็มีประเด็นนี้นะครับนะฮะแล้วก็วันนี้ในมติชนนะครับมีเรื่องของกกต.เคลียร์นะครับเรื่องข้อกล่าวหาด้วยนะครับคดีหัวสว.นะฮะแล้วก็เรื่องของสอทอเสนอรัฐบาลในการเสนอผลักดัน3อุตสาหกรรมนะครับ True Made in Thailand นะครับแล้วก็แนะเพิ่มสิทธิประโยชน์ท่านเอกนิติคุยเอกกชนนะครับในการเร่งบูมเศรษฐกิจสมาคมโรงแรมก็ผุดอีเวนต์โลกด้วยนะครับไปตามดูนะว่าเป็นยังไงนะครับสถานีเตาปูนนะฮะก็ยังมีประเด็นนี้ด้วยนะครับที่ไม่รางรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ภาคใต้นะครับที่ยะลาในการที่คนร้ายเนี่ยซุ่มยิงเผารถวอดนะครับไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่ Daily News นะครับวันนี้เรื่องของมติสำนวนไต่สวนคดีหัวเลือกสว.กกต.เสนอศาลนะครับในการที่จะพิพากษานะครับอีก36รายด้วยนะครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมตลาดและสถานที่ราชการในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังฝนตกหนักทั้งคืนเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงในจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ตลาดสดลาดยาวอำเภอลาดยาวน้ำท่วมพ่อค้าแม่ค้าต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนที่สถานีตำรวจทางเข้าออกน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้และที่ว่าการอำเภอลาดยาวตามถนนน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นอกจากนี้บริเวณตำบลลาดยาวที่ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อนาข้าวและสวนกล้วยก็ถูกน้ำท่วมกว่า200ไร่ได้รับความเสียหายเช่นกันทางนี้สถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนและมวลน้ำป่าจากเขตอำเภอแม่วงไหลลงมาสมทบทำให้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทางหน่วยงานราชการอำเภอลาดยาวจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่ราบลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงเป็นการด่วนรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผลมาอย่างค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการซึ่งมาตรการล่าสุดคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการต้องปรับสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบันที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้บริหารราคาเป็นระยะตามสถานการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง9พฤษภาคม2569กบง.ปรับลดราคาณโรงกลั่นดีเซล5บาทต่อลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมหลังค่าการกลั่นในช่วงต้นเดือนเมษายนเพิ่ม

0: ิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ14บาทต่อลิตรต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์จากส่วนเกินจากช่วงค่าการกลั่นสูงมาช่วยพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนางสาวลลิดากล่าวว่าข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ณวันที่18กันยายนระบุว่าดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นทันนี้ราคาดีเซลไทยณวันที่18กันยายนนี้อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียผลที่เห็นวันนี้มาจากการบริหารมาตรการหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: อกหักเพราะรักเมียครับพี่ยงยิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ชีวิตเมียเช้าพราพัทรวดีนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับในวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับอยู่กับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ลอยได้ใจก็เบา
0: วันนี้ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400 LINE @LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ022481366นะครับน้องเมย์รับสายตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับนะฮะมีเจ้าหน้าที่สลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเพลงฮิตซอรี่นะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมินตราอินทิราครับห้ามตั๋วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงบักหลักครับนะครับธัญญานะครับนะฮะอาสยามนะครับสองเพลงต่อเนื่องสนุกสนานกันนะครับ
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราสนุกสนานกันมากนะครับนะฮะโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับขอบคุณศิลปินในสังกัดของ Grammy Go ด้วยนะครับสองสาวนะน้องแบมพิชญานินนะครับแล้วก็น้องแอมเอ็มปวีนะครับน้องเอ็มเอ็มปวีนะครับสนุกสนานร้องเพลงตามคำขอนะครับกับคุณเจสีสามโคกปฐุมธานีจัดเต็มอาหารการกินนะครับนะทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งลูกชิ้นทั้งขนมจีนแกงไก่ทั้งไอติมนะครับแล้วร้านข้างๆเขามันไก่โอ้โหจัดเต็มเลยนะครับนะฮะแล้วก็บริเวณตลาดอิงน้ำนะสามโคกปฐุมธานีเขาเปิดวันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนาะนะครับถ้าวันธรรมดาจะไม่มีอะไรขายเท่าไหร่นะครับผมจะได้ของกินเข้ามาเยอะมากเลยแบกกันถ้าไม่ได้เอาเป้ไปเนี่ยตัวโกงเลยนะครับนะฮะขอบคุณมากๆนะครับนะฮะแล้วก็ห่อหมกเขาก็อร่อยนะห่อหมกใบยอนะครับนะฮะทานยากนะถ้าในกรุงเทพนะครับนะฮะแล้วก็มีสาคูไส้หมูอู้มีอีกหลายผักแบบปลอดสงประสานนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะไปเจอกันได้นะครับนะฮะไปดูแฟนคลับของชาวลูกทุ่งมหานครที่เขาพักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่าเป็นยังไงนะครับรู้สึกมีเมื่อบนเสานี่มีแฟนคลับแถวตลิ่งชันนะครับมากัน2คนก็ไปที่ร้านประสีมัน ก็ตามเรามาเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากทริปนี้ก็ยังมีหลายหลายคนด้วยขอบคุณเมธิชาด้วยนะครับลูกตาลชนิชาด้วยนะครับนะฮะขอบคุณน้ำผึ้งจากสยามบีซีเครตด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกหนึ่งรายคือซอสพริกศรีราชานะครับตราลูกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานด้วยนะครับสำหรับการที่มีกิจกรรมดีๆนะครับที่ตลาดอิงน้ำสามโคกปทุมธานีนะครับกิจกรรมที่เราเหมากันไปรวมไปกันไปนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปไหว้พระที่วัดโบสถ์นะครับก็ทำบุญตามศรัทธาของตัวเองนะครับ
5: ที่น้องแชมป์บอกไปว่าขอเยอะเลย
4: ขอเยอะเลย
5: ขอหลายอย่างเลย
4: อารมณ์ประมาณว่าโลภอะฮะน้องแชมป์เนี่ยนะครับชิสนุพงศ์ศรีสุขนะครับ
5: ไหนๆก็มาแล้วน้องเลยบอกไหนๆก็มาทั้งทีขอเยอะๆเลยแล้วก
4: ัน
5: นะคะ
4: ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ขึ้นลูกทุ่งมหานครติดตามได้นะครับในครั้งต่อไปว่าจะเป็นกิจกรรมอะไร
1: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เดือนหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับต้องติดตามได้ทุกช่วงเนื่องจากรายการแล้วก็ไปส่องในเพจ LTM FM 95ให้ไวเลยนะครับจะได้ไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับ
5: จะได้พลาดเนาะ
4: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนะฮะได้ไปตั้ง5ดาวนะครับวงนี้ชื่อวงเพลลานะครับดีแค่ไหนที่ยังหายใจอ่ะลองฟังกันอีกสักรอบหนึ่งผลงานที่คุณผู้ฟังส่งผลงานเข้ามานะครับ
6: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร
4: ์ขอบคุณการสนับสนุนในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกด้วยนะครับโดยสีรองพื้นเบเยอร์นะครับบอก ลาปัญหาเชื้อราลอกพองนะครับชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับสีรองพื้นเบเยอร์นะครับวันนี้เป็นศิลปินช้างเผือกที่ใช้ชื่อว่าเพลานะครับเพลงชื่อดีแค่ไหนที่ยังหายใจนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยผลิตมาแค่1เพลงนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310บอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะ

0: เพื่อนบ้าน
1: เช่นเคยครับ
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ทุกวันจันทร์นี้เราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ต20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศได้คุณฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับฮิตที่6ในสัปดาห์นี้ครับคนึงนิดนะครับเสียงร้องปรางทิพย์ครับ

หนูเล็กกะกันนะครับอย่าใจกระจอกยังมีอีกหลายเพลงใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับที่รายงานกันทุกวันเสาร์คุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามนะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นกับมหานครทีมนะครับมีอีก1เพลงสนุกสนานกันนะครับฮิตที่1นะครับมีงานทางใต้เยอะมาก

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่

0: ไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

0: จอดน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเดเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเดเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แสนรักนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพี่เล็กอรวีสัจจานนท์นะครับต้นฉบับเป็นเสียงร้องของพี่แจ้ดักดุพลแก้วกานะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับใน Facebook แฟนเพจที่ RTM FM 95ด้วยนะครับนะฮะเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตสำหรับการเริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะยังติดขัดกับสภาพการจราจรยังไม่ถึงที่หมายเอาใจช่วยให้ถึงที่หมายไวๆนะครับปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับทุกปลายชั่วโมงเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นโอวาทธรรมของหลวงปู่หาสุภโรนะคะท่านบอกว่าให้ตัดตัวแบ่งเขาแบ่งเราตัดว่ากูดีเขาเลวกูสูงเขาต่ำออกเสียได้เท่านี้คุณก็บรรลุแล้วค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทาง468 9400คือเพลงนี้เลยนะครับ
2: มหานครสุปนิ
0: บาปบุญนะครับเสียงร้องของพี่หนุ่มมิเตอร์กับเล็กสุเรนนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 นถึง 10:00 นสักครู่ติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ถ้าจะเป็นพิธาเซเรนทรานิยากรดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองสั่งนายอำเภอและ2ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงปมมท.2บุกจับบ่อนใหญ่เองวันนี้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองในวันนี้หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากมท.2นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกจับบ่อนการพนันย่านสันติธรรมและย่านถนนเวียงพิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจับกลุ่มเซียนพนันและพนักงานบ่อนชาวกัมพูชาได้มากเกือบ100คนพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดกว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีหมุนเวียนเกือบ2ล้านบาทและขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังพาณิชย์เร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ว่าวัตถุประสงค์หลักในการประชุมที่ผ่านมามีการพูดคุยกันหลายเรื่องซึ่งมีประเด็นที่หลายคนอยากทราบเรื่องของสหรัฐภาษีสหรัฐโดยก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับนายริกสวิตเชอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาและมีการคุยกันต่อเนื่องหลังจากพบปะกันที่วอชิงตันดีซีมีการสรุปกรอบหลักการของการเจรจากับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งรายละเอียดและเนื้อหาจะเป็นไปในเรื่องของทางเทคนิคที่ต้องมีการตกลงกันให้ลงตัวอาจมีประเด็นติดค้างเพียงเล็กน้อยส่วนตัวได้ไปทำความเข้าใจและเขียนรายละเอียดที่ตรงกันทำให้ขณะนี้หลักการต่างๆนั้นไม่ได้มีอะไรติดขัดด้านรายละเอียดนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันตามความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพราะทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังและทำอย่างรอบคอบสหรัฐและจีนปูพื้นประชุมสุดยอดก่อนที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์นี้นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐได้จัดประชุมกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของสองชาติในนิวยอร์กเพื่อปูพื้นสำหรับวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองประเทศหลังการประชุมนายเบสเซนต์เผยว่าการหารือประสบความสำเร็จโดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นการค้าและ AI จะพบกันอีกครั้งเพื่อหารือเพิ่มเติมด้านนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวเช่นกันว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: มารอทอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

วรู้แล้วว่ามาแล้วไงก็มาแล้วไงคะสวัสดีทุกท่านนะคะสินธัญญากรรายงานตัวตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคึกคักในวันเริ่มต้นของการทำงานสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาผ่านไปไวอย่างโกหกโอ้ยดูสินี่ผ่านไปแล้วปลายเดือนนี่จะเข้าเดือนตุลาจะเข้าเดือนตุลาคมแล้วนี่ปลายเดือนกันยายนแล้วนะคะวันนี้แหมเห็นสิรินทาใส่ชุดอย่างนี้ลูกสาวเตือนค่ะบอกว่าอย่าให้ก้มบ่อยนะคะหวีดวิวนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนี่มาโชว์กันตอนแก่นี่แหละเฮ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นน้องน้อยบอกเข้ามาแชร์สวัสดีค่ะไปปลูกพริกต่อเหรอน้องน้อยฝนตกบ้างไหมน้องแทวว่าไงจ๊ะรออะไรจ๊ะแล้วก็มีพี่สุรัญญาเข้ามาแล้วนะคะรบกวนเป็นสาธารณะด้วยการแชร์เนี่ยนะคะกดไปที่ลูกโลกคุณผู้ฟังบางคนบอกทำยังไงอะจะแชร์เป็นสาธารณะเพราะว่าบางทีกดไปแล้วเขาก็จะแชร์แค่เพื่อนไม่กี่คนที่เรามีอยู่แต่ถ้าหากว่าเราแชร์เป็นสาธารณะปุ๊บเนี่ยคนที่ไม่ใช่เพื่อนของเราก็สามารถจะเข้ามาชมได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้สมาชิกของ FM 95ของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยแชร์ด้วยเอสเบเกอรี่จะสดใหม่จากเตามาไกลเนี่ยนี่ก่อนจะไปใส่ไส้ขนมปังค่อยขายดีๆครับแล้วก็ใครอีกน้องหญิงว่าไงเข้าเดือนตุลาเลยก็ได้ค่ะอ๋อใช้เดือนเงินเดือนกันยาหมดแล้วเดี๋ยวสิทำงานก่อนนะคะฝังเห็ดโคนอยู่ไปฝังทำไมอ่ะเอ้าอ๋อเห็ดโคนคือน้องเหรอไปแล้วโอ้ขอให้น้องไปดีเนาะเห็ดโคนคือชื่อน้องหมาของน้อยนะเนี่ยก็เป็นห่วงที่บ้านเหมือนกันก็อย่างว่าล่ะค่ะเวลาที่เราเลี้ยงเขามันก็คือเหมือนกับผู้ที่อยู่ในครอบครัวเราก็ต้องดูแลกันให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์ก็ตามนะคะพี่สนมบอกวันนี้สวยมากไม่ค่อยเห็นทาใส่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็อยากก็ให้ทุกคนรู้ว่าทานะเป็นผู้หญิงนะชอบผู้ชายแบบนี้เป็นต้นแม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวถูกต้องค่ะถูกต้องความจนมันน่ากลัวแต่ความจนกลัวคนขยันสู้เข้าไปทาเคชินะคะตอนนี้แทบบอกว่าตอนนี้ใบไม้บางหมดแล้วใช่สิเดี๋ยวเขาเห็นไม่ได้หรอกของที่มีน้อยนิดหนูดิ่งสวัสดีค่ะแล้วก็ขนมหวานสามพี่น้องมาเคหามาตาพุทธก็มาแล้วนะคะฮะที่บ้านแถวน้ำท่วมฝนมาเยอะมากนะคะบุ๋มผิมเดี๋ยวกันนะ ยังไออยู่คุณประโมทสวัสดีค่ะพอเริ่มใช้เสียงเยอะมันเริ่มมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมันยังไม่หาย 100% เด็กเส้นสดสวัสดีครับแล้วก็ใครอีกคุณแทนสุภาวดีค่ะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะคะเข้ามานิดนึงจะได้ทราบว่าเอ้ยยังทิ้งอยู่นะอย่างพี่สวยเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะลืมแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะพี่สวยคุณสุภวัตนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาขอบคุณมากค่ะอ๋อสุภวัตนี่คือ A เปลี่ยนชื่อจากเอเป็นสุภวัตและแหมชื่อหล่อเชียเอาละก็เป็นเรื่องราวของการทักทายกันในช่วงต้นนะคะน้องหญิงว่าไงอ๋อใครอีกใครอีกที่ยังไม่ได้ทักทายกันหากว่ายังไม่ได้ทักทายใครก็เข้ามาใหม่นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องน้อยด้วยนะคือน้องก็ไปสบายแล้วเป็นอะไรที่ถึงเวลาค่ะเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หนีไม่พ้นจริงๆไม่รู้ว่าจะถึงคิวเราเมื่อไหร่เลยเพียงแต่ว่าณวันนี้เวลานี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่หนึ่งคือสิ่งทำในสิ่งที่เรารักไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนอันดับแรกที่เราควรจะต้องทำนะคะและความสุขที่เราจะหาได้จากสิ่งรอบๆตัวไม่ต้องไปหาไกลค่ะเติมความสุขให้กับตัวเองเยอะๆไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีไหมแต่วันนี้ที่เราอยู่แล้วยังเจอกันตรงนี้แล้วก็ยังมีสิ่งดีๆมอบให้กันนะคะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะเอาละเราทักทายกันตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของเพลงกันนะคะเริ่มกันตั้งแต่ในฮิตมาราธอนนะคะสำหรับความเขาเรียกว่าผิดหวังจากสิ่งที่ตัวเองมีไม่เท่ากับคนอื่นที่เขามาแทรกแซงความรักเนี่ยธรรมดารักรู้คลายตายรู้ลืมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราเป็นสัจธรรมชีวิตจริงๆนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมออำนาจแห่งการเวลาที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจได้รับมันได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเหมือนตอนนี้ฟังเพลงกันนะคะใบขอบคุณไปไหนเดี๋ยวก่อนอ้าวสำหรับเรื่องราวตรงนี้เพลงที่ผ่านไปจูบไม่หวานนะคะเสียงร้องของคุณสันติดวงสว่างนะคะซึ่งต้นฉบับ
พี่ยงค่ะพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียรร้องไว้ท่านก็เลยเอาเพลงที่เป็นการร้องใหม่นะคะรวมทั้งเพลงโชคดีที่รักค่ะหนูมิเตอร์ซึ่งต้นฉบับคือพี่แอลยอดรักสลักใจหน้าไม่ทันสมัยค่ะปลาคาฟนะคะพี่ปลาคาฟให้ฟังไปในฮิตมาราธอนขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะคะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียสีนะคะหน้าไม่ทันสมัยหน้าคนรักเก่าน่าจะเป็นเสียงร้องของพี่ชายธงทรงพลนึกก่อนต้องนึกเสียงถึงเสียงก่อนสำหรับสาวนี้ค่ะคนนี้อุ้ยสาวบอกว่าไม่ใช่ละเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหัวใจสลายที่หาดแม่รำพึงค่ะเธอชื่อสิรินทานิยากรนะคะเธอเป็นงานเพลงที่พี่ชัยแต่งให้พี่อ้วนนครชัยศรีทำดนตรีก็เป็นเพลงในรุ่นหลังๆที่เธอได้มีโอกาสร้องนะคะรู้แล้วค่ะพี่พุ่มพวงดวงจันทร์งานเพลงของครูลบบุรีรัตน์ค่ะดนตรีควรเอกรุ่งเรืองเมื่อวานเพิ่งไปกราบครูมาเล่าเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวสมัยที่ครูเดินสายเรื่องราวที่ครูได้เจอได้ทำงานเพลงเยอะแยะมากมายแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ค่ะที่ครูบอกว่าเวลาที่เป็น arranger ค่ะเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยถ้าถามว่าครูแล้วเวลาที่ครูทำดนตรีอ่ะครูเพลงจะมาบอกไหมว่าให้ใส่ดนตรีนี้ให้ทำแบบนั้นครูบอกไม่ก็มีแค่มาร้องกายให้ฟังอย่างครูการครูลบเวลาที่นั่นก็จะร้องเป็นกายให้ฟังและพอครูฟังเสร็จปุ๊บสิ่งที่ครูจะต้องทำก็คือทำยังไงให้เพลงออกมาแล้วตรงกับเนื้อเรื่องก็คือเรื่องราวของเพลงแล้วก็การร้องของนักร้องนี่คือความละเอียดอ่อนนี่คือความก็ว่าสิ่งที่ผู้เรียบเรียงเสียงประสานจะต้องมีถ้าศึกษาพยายามศึกษาแล้วก็พยายามมองถึงการทำงานของครูแต่ละท่านนะคะอย่างรุ่นก่อนในสมัยนู้นก็ครูพีรัตรีบุพภาทิธาก็ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดท่านทำเพลงให้ทาร้องด้วยนะคะก่อนที่จะมาร้องหลงมนคน FM ครูพีรัตอาร์เรนจ์เพลงมนรักลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์หลายๆเพลงนะคะหลายๆเรื่องด้วยที่ครูทำเราก็จะได้ยินได้ฟังดนตรีที่เพราะครูเคยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าการทำดนตรีเนี่ยต้องให้เห็นภาพเลยเป็นเรื่องของลมก็ต้องมีดนตรีเสียงดนตรีอะไรเครื่องดนตรีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นลมถ้าหากว่าจะเป็นฝนทำยังไงหรือถ้าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆมาฟังเพลงนี้ค่ะที่ครูอเนกรุ่งเรืองได้ทำแล้วก็เป็นความคิดของครูค่ะครูบอกว่าครูต้องพยายามทำให้มันเข้ากับบทเพลงนั้นๆและเพลงนี้มหาอกหักเข้ากับบรรยากาศมากเลยถ้าอยากให้ฟังเพลงนี้กันเพื่อรอสายในช่วงสายชิวใจนะคะแนะนำที่022481366ขอปุ๊บจัดปั๊บกันเลยทีเดียวฟังเพลงนี้แล้วก็พิจารณาดูค่ะว่าการเรียบเรียงเสียงประสานการร้องเนื้อร้องทั้งหลายทั้งปวงที่ประกอบกันเป็นเพลงนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มีสุมิชาชาราเวครูก็เลยมีคำสวดตรงนี้ขึ้นมาสำหรับเพลงนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังเขาต้องศึกก่อนไงเขาศึกเพราะว่ามันจะไม่ถูกเขาหาไปทำไม่ถูกคันลองของธรรมว่ากันไปนะคะก็เป็นเรื่องราวของการ arrange เพลงที่จะต้องมีการสอดแทรกอย่างที่ครูเล่าให้ทาฟังก็เลยเปิดเพลงนี้มาเพราะครูก็คิดว่าจะต้องมีการเกิดมาก็คือกามเมสุวิชาจารานี่คือความคิดของผู้เรียบเรียงนะคะอ้าวสำหรับเรื่องเพลงต่อไปในช่วงสายชีวิตใจเดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าเป็นเรื่องราวอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องศิรินทร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: กับพี่มุกแพ้นะคะ
1: พี่มุกจากแพ้
2: เจ้า
1: เจ้าพี่มุกเนี่ยอย่างอยู่เจ้า
2: เย็บผ้าค่ะ
1: เนี่ยเย็บผ้าเย็บเยอะไหม
2: เยอะค่ะ
1: เย็บ
2: ทำไม่ทันแล้ว
1: ทำไม่ทันเลยต้องพูดให้ชัดๆด้วยนะเนี่ยเย็บผ้าเจ้า
2: เจ้า
1: ถ้าพอจะพูดได้ไหมพี่มุกพี่มุกบอกหยุดหยุดอู้แต่เจ้าอู้บอดจ้าก็ยังจะอู
2: ้คุยไปเถอะยังไงก็ฟังได้ค่ะ
1: ฟังก็ฟังได้พี่มุกเคยคุยกับทายยังน่าจะเคยเลยไหม
2: เคยครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอ้แล้วพี่มุกไปไหนมาเพิ่งจะโทรมาเนี่ย
2: ก็อยู่นี่แหละโทรไม่ติดโทรไม่ทันด้วยอะไรด้วยอย่างเง
1: ี้
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเหรอคะแล้วพี่มุกอยู่กับใครคะ
2: อ๋ออยู่กับน้องค่ะ
1: อยู่กับน้องเนาะถ้าต้องเพราะว่ามันเป็นปีแล้วไงก็ต้องมาถามมารื้อความเขาเรียกว่ามาท้าความกันหน่อยนะคะแล้ววันนี้พี่มุกฟังเพลงจากวิทยุหรือ
2: ของพรศักดิ์ค่ะ
1: ไม่ใช่
2: ฟ้าเหงาฝนคนเหงาใจ
1: โอ้ฟ้าเหงาฝนคนเหงาใจพี่พรศักดิ์สองแสงเนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: อุ้ยไม่มีใครขอเพลงนี้เลยพี่มุกเออสุดยอดแล้วก่อนแล้วพี่มุกทำไมถึงไม่ชอบพี่พรศักดิ์นะอยู่แป้นะเจ้า
2: อ๋อที่นี่เขาจะเปิดกันประจำของพรศักดิ์มนเคนของพิธาด้วยแล้วก็ของพุ่มพวงด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเหรอคะอ๋ออ๋อ
2: เรารุ่นนั้นน่ะ
1: รุ่นวัยรุ่นน่ะนะวัยรุ่นนู้น
2: จ้าวัยรุ่นน่ะค
1: ่
2: ะ
1: เออดีก็อะไรล่ะมอบให้ใครบ้างอะคะเพลงนี
2: ้มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะน้องทาด้วยนะคะ
1: ได้เลย
2: น้องหลังไม้ด้วย
1: ได้เลยค่ะพี่มุก
2: แล้วพี่เหน่งพิเศษพี่เหน่งด้วยนะบอกพี่เหน่งพักผ่อนมั่ง
1: เหน่งไหนคะ
2: พี่เหน่งอะไรนะที่ชอบโทรหาม
1: ีหนึ่งการทางที่ส่งกลอน
2: ที่อยู่กรุงเทพอ่ะ
1: อ๋อเหรอคะโอ้โหนี่ส่งกันถึงกรุงเทพเลยนะ
2: จ้า
1: ได้เลยพี่มุกให้มีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่แล้วก
2: ็
1: ยังไงก
2: ็
1: ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่านั่งนานเย็บจักอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะเพราะถ้าเย็บนานๆเดี๋ยวมันไม่ค่อยดีเลือดลมมันจะเดินไม่ค่อยสะดวกต้องยืดเส้นยืดสายบ้าง
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: วันทำไม่เท่าไหร่เราเดินไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยค่ะก็พอได้อยู
1: ่ได้เอ้พี่มุกอยู่อำเภออะไรนะทาลืมละ
2: อยู่อำเภอเด่นชัยค่ะ
1: อยู่เด่นชัยเนาะเด่นชัยนี่ถ้าไปทางนั้นจะมีไม้กวาดขายเยอะ
2: โอ้ยมีเยอะแยะเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แถบนั้นถ้าจะไปบ่อยๆได้เลยค่ะพี่มุกแล้วมีโอกาสได้คุยกันอีกเนาะค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากๆแล้วได้ให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะ
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้พี่เคทีและทีมีไรไหมบอกว่ารู้เลยว่าเพลงแบบนี้ใครจัดขอบคุณมากค่ะที่ชอบนะคะหากว่ายังไม่ถูกใจก็แนะนำเพิ่มเติมกันได้วันนี้ลุงหนวดเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณเมจินะคะคุณบุญมีแนะนำเพลงมาด้วยนะคะว่ากันไปสำหรับบทเพลงนี้ค่ะเพราะอะไรนะฟ้าเหงาฝนคนเหงาใจพี่พรศักดิ์สองแสงฟังในช่วงสายชีวิตใจกับคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: สนุกสักเพลงเต้นนะเต้นนะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพราะคุณคนเดียวนี่เลยนะคะบ่าววีร้องมาในงานซุปเปอร์สตาร์เฮนะคะตอนแอวเจียงใหม่ม่วนใจสไตล์อาสยามนะคะที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเจียงใหม่เมื่อปี57เลยนะ10ตุลาคมปี57ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนชมหันนครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขัดและกลิ่นกายนะคะแล้วก็เพลงนี้ต้นฉบับคือคุณสุชาติเทียนทองคุณฟังคะก่อนจะฟังเพลงอะไรหรือยังไงก็แล้วแต่อยากให้ฟังทางนี้ก่อนนะคะเรื่องราวของ

สามีนอน3เดือนค่ะพบว่านั้นมีการระงับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 36,093 เลขหมายนะคะและระงับข้อความสั้นหรือ SMS ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวม 12,835 ข้อความนะคะมาตรการดังกล่าวนี่เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการกำกับดูแลบริการโทรคมนาคมเพื่อช่วยป้องกันและลดช่องทางที่มิจฉาชีพเนี่ยนำไปใช้หลอกลวงประชาชนมันน่าโมโหนะคุณผู้ฟังให้เขาหลอกได้ไงเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเต็มใจให้หลอกไม่ได้นะคะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ค่ะทางกสทช.นั้นเนี่ยก็จัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งข้อความที่มีลิงก์ต้องสงสัยนะคะการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือการนำหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะทางนี้สำนักงานกสทช.นั้นยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมมุ่งพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคมและลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพป้องกันแล้วนะคะแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตือนตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะอย่าประมาททีเดียวเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะไว้ก่อนนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเขาก็ดูแลตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวถ้าดูแลคุณฟังต่อแต่ตอนนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินไซลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsarปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความ

0: ก็เลยคุยกับพี่มุกเมื่อกี้ก็เลยอยากจะพาไปเที่ยวเหนือต่อกันเลยค่ะในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะเจ้ากับบนบทงานเพลงล่องแม่ปิงกับเจ้าเสียงร้องของพี่สุนทรีล่าอะไรนะเวชานนท์นะคะก็เป็นเพลงเพราะๆบุ๋มมิ้นบอกจะฟังล่องแม่วังเหรอเจ้า ของคุณสิรินทาที่ร้องเอาไว้นะเจ้าเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับชั่วโมงหน้านะคะใครแนะนำเพลงอะไรก็ได้เลยแนะนำที่022481366ทางในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่45ค่ะแต่ละเราจะมาพบกันหลังจากที่พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับท้องเสียปวดท้องต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับทีมไทยแลนด์ในประเทศไทยก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือการลงทุนอาจจะชะลอตัวบ้างแต่อยากให้มองในภาพรวมที่ในสมัยก่อนประเทศไทยยังคงพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาลดการพึ่งพาเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยได้อย่างไรก็ตามจากการได้พบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ปฏิเสธข่าวเรื่องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้เช่นเดียวกันรัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าครองชีพภาคเกษตรการผลิตและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับกรณีที่มีการกล่าวถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างกันในทางนโยบายรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเหลือเงินเท่าใดแล้วนำไปใช้อะไรแต่เริ่มจากประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่ตรงจุดที่สุดวงเงินที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลต้องใช้ให้หมดเงินกู้ทุกบาทต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นคุ้มค่าและตรวจสอบได้วท.เตรียมร่อนหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดียยุติบิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงภายหลังเรียกประชุมด่วนกรณีการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดีย2026ว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสื่อโซเชียลตอนนี้กรณีผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชา โดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งที่มาของประเทศไทยซึ่งเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพ.ศ. 2449ที่สำคัญภาพนั้นได้รับการบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของประเทศกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไข
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้าเป็นเพลงอะไรใครแนะนำนะคะเดี๋ยวสี่เพลงได้ฟังกันต่อเนื่องเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับพี่ทา
3: จ้าใครละเนี่ย
4: MORAKOT ครับ
3: MORAKOT คุณมารกตนั่นเอง
4: ครับผม
3: เป็นไงทำอะไรอยู่ตรงไหนครับวันนี้ขับรถไปไหน
4: วันนี้ไม่ได้ไปพี่อยู่บ้านพอดีไม่ค่อยสบายเป็นหวัดอย
3: ่
4: างงานสแตนบายมันอยู่ในช่วงเกษียณนายจ้างต่อรองเรื่องเงินเกษียณขอผลก็เลยก็ต้องจำยอมไม่อยากไปฟ้องร้อง
3: เออมันก็เนาะมันก็แยกกันไปตามๆกันถ้าเขามีก็คงให้เราคิดอย่างนั้นละกัน
4: ไม่ผมเห็นมองภาพบริษัทไปไม่ไหว
3: อืมก็ดีนะน้ำใจเราอะคือเดี๋ยวเราไปเอาทางอื่นเอาเป็นว่าคือถ้าเราเข้าใจได้เรามองเขาแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราอะอันนี้ต้องชื่นชมนะคุณมรกต
4: ไม่เขาชื่นชมผมแต่ตอนผมไม่ชอบใจเรื่องเดียวแต่ผมไม่โกรธเขาละผมยื่นหนังสือไปเขารีบเอาหนังสือมาคืนให้ผมไงเขาไม่น่าจะเรียกผมไปชี้แจงเหตุผลไงไม่ดีตอนหลังเขาก็มาเข้าใจไง
3: ม
4: ันทำไม่ถูกไงคนเราต้องคุยกันใช่ไหมพี
3: ่เออใช่
4: ผม
3: แล้วสุดท้ายได้คุยยัง
4: เรียบร้อยเขาจ่ายครบจนเนี่ยสิ้นมกราปีหน้าเขาโอเคอยู
3: ่
4: ก็ได้เดือนหลายหมื่นด้วยก็เดือนหลายแสนอยู
3: ่ก็เอาเป็นว่าไอ้ที่ได้มาตอนนี้ก็ต้องเขาเรียกว่ากระเม็ดกระแม่เขียมกินเขียมใช้ก็ต้องอยู่ให้ได้นะคุณมรกตเน
4: า
3: ะ
4: อยู่ได้ที่งานผมเยอะผมไปขับรถหรือว่าไปซ่อมเครื่องจักรคนหนักเพราะผมเป็นช่างอย่างงานอีเวนต์ผมก็มีเสาร์อาทิตย์แต่งานแข่งรถโปรโตคอลเนี่ยต้องไปของสมาคมไปเป็นกรรมการด้วยเป็นอย่างไรเงี้ย
3: เออแค่เนี้ยเท่านั้นเองชีวิตมันอยู่ได้เห็นไหมล่ะคนเราอ่ะแค่คำว่าอยู่ได้เนี่ยคนรอบข้างก็สบายใจแล้วแต่ถ้าบอกเฮ้ยลำบากก็ไม่รู้จะไปยังไงชีวิตมันจะเดินยังไง
4: ไม่ผมไม่พี
3: ่
4: พ่อแม่เลี้ยงมาจนอายุปานนี้ผ่านปาก
3: เหี่ยวปากกา
4: ผ่านทุกอย่างเขาถนอมละมาเราต้องดูแลชีวิตเราแล้วตั้งแต่ปันนี้เป็นไปอ่ะ
3: เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมท่านอยู่ไหมเนี
4: ่
3: ย
4: ไม่อยู่ครับพ่อแม่เสียหมดแล้วเสียแล้วซ่อมไม่ได้ด้วย
3: นั่นดิเนี่ยแหละถ้าเกิดซ่อมได้ก็ดีเนาะโอ้โหจะซ่อมให้แบบสุดฤทธิ์เลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ผมเป็นคนใจกว้างอย่างชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยเหลือคนรอบข้างที่รถเลอะเสียมาผมก็ไม่เอาตังค์นะเขาก็นับถือน้ำใจนะผมจะมองภาพแล้วคนเขาแย่แล้วไง
3: เออหลัง
4: ทำเป็นหมดพี่มอไซค์รถปิดภาพรถใหญ่อะไรเนี
3: ่
4: ย
3: ได้เลยรถพี่กำลังเสียเลยอ่ะคุณมรกตไม่มีตังค์ด้วยพี่ตอนเนี้ยพี่ลำบาก
4: พี่ให้ผมไปลื้อมันน่ะจะลื้อเป็นชิ้นเลยเออพี่ผมมีคำแนะนำจากเพื่อนๆและพี่ด้วยใครที่เป็นหวัดหรืออะไรนะผมแนะนำให้ไปอบสมุนไพรที่สำนักสงฆ์ท่านกระบอกมันเป็นตะไคร้หอมสมุนไพรอะไรดีมากพี่เมื่อก่อนผมอยู่ตรงนั้นน่ะ
3: เหรอ
4: ดี
3: โอ้สายเดียวพี่ลพบุรีค่ะ
4: ไม่ผมเห็นพี่ผ่านตรงนั้นบ่อยเข้าใจไหม
3: โอ้ไม่ต้องเลย
4: มันจะเป็นสมุนไพรตะไคร้หอม
3: ที่เรื่องนี้คุยกับพี่ยาวนะคุณมรกตเรื่องนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าของพี่นี่ต้นตำรับอยู่ที่ลพบุรีค่ะ
4: อ
3: ้
4: าวอันนั้นจะผมปิดทำกระบอก
3: อ๋อไม่เป็นไรก็อยู่ทางใครทางมาแต่ตอนนี้ขอเพลงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันยาวคนบอกเอ้ยคุยอะไรกันเนี้ยอะไรอย่าง
4: เ
3: ง
4: ี้ย
3: เพลงอะไรดีวันนี้
4: อยากตามไปบ้านพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างครับ
3: ตามใครอ่ะ
4: ไม่มีตามแล้วตอนนี้มันหมดเวลาที่จะตามถ้าตามก็อาจจะทัวร์ลงอ่ะต้องทำคือทำตัวต้องระวังแล้วอายุ60แล้วพี่อย่าไปทำแบบกระสอบกระแสอย่างพี่บอกกระลงกระล่อนมันไม่ได้แล้ว
3: พี่ไม่ได้ว่าใครกระล่อนเลยนะ
4: ไม่ผมว่าตัวผมเอง
3: เออนั่นแหละ
4: เราจะเป็นทั้งลุงป้านะเป็นปู่เป็นตาแล้วนะ
3: ออ
4: ตอนนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วพี
3: ่ เนี่ยคนเราขอให้มีสำนึกเถอะความรับผิดชอบคือสิ่งที่ถ้าหากอยู่ในกมลสันขอโทษนะใช้คำว่ามีคำว่ารับผิดชอบอยู่ในตัวเอง
4: นั่นแหละ
3: มันอย่างน้อยมันก็จะต้องมีสำนึกเกิดขึ้นบ้างแหละ
4: ไม่ได้หรอก
3: นะดีแล้วดีใจด้วยที่คิดได้นี่แหละคือสิ่งที่ผู้นำครอบครัวต้องเป็นอ่ะเพลงนี้มอบให้ใครล่ะครับถ้างั้น
4: อ
3: ่ะ
4: ให้เพื่อนๆทุกคนน่ะที่ฟัง95นะครับแล้วก็เอสุดหล่อหลายคนน้ำวงน้ำหวานอะไรอ่ะ
3: แต่คนนี้ไม่เขาคิดไม่ได้เอไม่ได้นะเอนี่ตามไปบ้านทุกคนเลยนะ
4: โอ้โหเอนี
3: ่สุดติ่งมากเลยนะเออ่ะ
4: เอนี่ทานจุกมากเลยขนาดไปออกอีเวนต์มีประกบมรกตตลอดเลยอ๋อ
3: เหรอเขารู้ว่าคุณมรกตมีอะไรอร่อยๆให้ทานไง
4: โอ
3: ้โหได้เลย
4: ผมห่วงเรื่องน้ำตาลไขมันครับผม
3: ต้องดูแลด้วยเนาะได้ได้เราก็อย่าไปทำอะไรอร่อยๆมากนักสิเขาทำแบบไม่อร่อยดิเขาจะได้ไม่ต้องกินเยอะ
4: แค่นั้นแหละไม่อยากเขาวิจารณ์ตามกลับมาพี่
3: อ๋อเหรอแล้วเมื่อไหร่ทำขนมจีนให้พี่กินอีกตอนนี้พี่ไม่ได้กินมังสวิรัติแล้วกินได้แล้วตอนน
4: ี้ตอนเดี๋ยวพี่จะติดเจหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนผม
3: ไม่มีติดพี่ไม่มีพี่กินตอนนี้พี่กินมังอยู่ก็มีการกินมังบ้างนะแต่ว่ากินมังทุกอย่างเอาเป็นว่ามาเรามาพูดขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: นั่นแหละแล้วเดี๋ยวค่อยเมาส์กันขอบคุณ
4: มากขอพูดอีกคำหนึ่ง
3: คำเดียวพอแล้วนี
4: ่เวลาผมเม้นอะไรถ้ามองแล้วไม่สุภาพไม่มีเจตนา
3: ไม่มีเลยเข้าใจ
4: เพื่อนทุกคนนะครับ
3: โอเคโอเค
4: ผม
3: เข้าใจผิดกันเข้าใจผิดไม่มีอะไรหรอกนะขอบคุณมาก
4: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันเดี๋ยวไปหาที่สถานีครับผม
3: ได้ครับขอบคุณครับแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขครับสวัสดีครับ
4: ครับ
3: เอาละค่ะก็เป็นเขาเรียกเป็นน้องเป็นเพื่อนดีกว่าไม่อยากไม่ใช้คำว่าน้องเพราะอายุก็จริงๆแล้วต้องเรียกพี่ด้วยซ้ำว่าให้แต่ละ คุณมรกตนะคะฟังเพลงใน4เพลงนี้ค่ะเรื่องราวของการเจอสาวแล้วเป็นไงมันก็ต้องเป็นธรรมดาอยากตามไปบ้านเลยหรือเปล่าสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะไม่ได้นะต้องดูดีๆนะดูตามม้าตาเรือด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเจออะไรได้แต่สำหรับในเรื่องราวตัวนี้เป็นเรื่องราวของการเจอสาวแล้วก็แนะนำมาต่อเนื่องนะคะเพิ่มเติมที่022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่รักสาวเสื้อลายกันก่อนเพราะเห็นเมื่อสักครู่แนะนำมาพอดีจัดให้ฟังเป็นเพลงแรกค่ะ

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เรื่องราวของการบรรยายความสวยความงามในมุมมองของแต่ละคนถือว่าทาพูดเสมอเลยว่าคนสวยอยู่ที่คนรักคนหล่ออยู่ที่คนรักนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการถูกตาต้องใจมากกว่าบางทีโหสวยหยาดเยิ้มเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นที่น่าสนใจของใครบางคนนะคะแต่บางคนไม่ดูว่าไม่ได้สวยมากมายแต่เอ๊ะเห็นแล้วไม่ปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่อยู่ที่ว่าชอบใครชอบมันมีตลาดอิงน้ํา3โคกมั้ยข้อความไหลไปแล้วอะค่ะ อ่านเมื่อสักครู่บอกถูกใจสำหรับบทเพลงที่เปิดไป เริ่มอย่างอ่ะพอใช้เสียงเยอะก็จะเป็นอย่างนี้รักษาโซลายค่ะก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่พี่แสงสุรีร้องนะคะไม่ได้เปิดต้นฉบับให้ฟังก็เดี๋ยวถ้าฟังต้นฉบับก็เป็นวันเสาร์ 7:30 ถึง 10:00 ที่เราฟังกันในเพื่อชีวิตนี้เอ้ยไม่ใช่สิในช่วงเพลงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะสวยจนล้นค่ะกระต่ายขาวดาวรุ่งตามด้วยอยากตามไปบ้านที่นั่นอำมาเสียงร้องพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างปิดท้ายด้วยเรียมเรไรน้องกุ้งสุทธิราชนะคะน้องน้อยบอกว่าบางคนสวยที่นิสัยจ้าอ๋อคือแบบก็เลยงามแต่นอกในผ่องแผ้วนบอะไรนะเนื้อนบพดำอ๋อไม่ใช่นอกในผ่องแผ้วเนื้อนบคุณคือถ้าสวยทั้งในและนอกเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะแต่บางทีเขาเรียกสวยแต่รูปจูบไม่หอมก็เยอะนะคะแล้วหรือนี่เขาไม่ได้สนใจอะขอให้ฉันเห็นแล้วสวยก่อนจมูกโด่งปากสวยตาเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ธรรมดาผู้หญิงอ่ะเขายอมกันที่ไหนเรื่องความสวยความงามเป็นธรรมชาตินะคะเขาต้องให้สวยอยู่แล้วเพราะคิดว่าความสวยเนี่ยจะเป็นที่ดึงดูดสายตาได้ในเบื้องต้นไงก็ต้องยอมรับไหมอ่ะใครอยากจะเห็นคนขี้เหร่อ่ะก็มีแต่คนอยากอุ้ยสวยอ่ะใครอยากจะเห็นคนที่นมแฟบๆอ่ะโอ้โหพูดแล้วมันสะท้อนเข้าตัวเองเอ้าเราก็เห็นจริงๆอ่ะเราดูจากพฤติกรรมของผู้ชายคุณผู้ฟังพอเห็นหูยฮึบอึบปละฮึบอ้าวถามอย่าปฏิเสธคนที่ฟังอยู่ที่เป็นผู้ชายทั้งหลายทั้งปวงปฏิเสธหน่อยไหมคะว่าเอ้ยผมไม่ชอบหรอกคนที่ประเภทเนื้อนมไข่ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องธรรมชาติที่เรามองแล้วเราก็แบบเออมันก็เป็นเช่นนี้แหละเราจะได้รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะคะวันนี้คุณณรินทร์บอกว่าที่สกลนครภูพานแดดร้อนมากจ้าไม่มีฝนเลยจ้านะคะขอบคุณน้องนับดาวมาด้วยตอนนี้น้องคุณวันนี้ครับป้านางบอกตอนนี้รถเสียไปซ่อมอยู่ขอบคุณมากค่ะที่ทักทายกันตรงนี้เสียเปียกว่าไงเนี่ยเรื่องนี้ต้องถามเสียเปียกเรื่องผู้ชายชอบสาวๆเนี่ยเสียเปียกรู้ดีนะคะคุณพี่จรูนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยหากไม่ได้ตอบใครหรือทักทายกันทั้งหมดนะคะก็อย่าโกรธกันนะเพราะว่าข้อความนั้นไหลไปเร็วมากคุณณรงค์ก็เข้ามาด้วยคุณพิรเดชบอกว่าใช่เลยครับนี่เห็นไหมเอ๊ยยอมรับตัวเองเห็นไหมล่ะผู้ชายอ่ะยอมรับมาเหอะอย่าปฏิเสธไม่จริงโหไม่มีทางนะคะสาวน้องสาวบอกว่างี้คนไม่สวยก็ไม่มีใครรักไม่ได้หมายความว่ารักหรือไม่รักที่ความสวยค่ะหมายถึงว่ามองก่อนอันดับแรกคือการมองของชายเนี่ยเขาก็ต้องมองสาวที่แบบเอ้ยสวยก่อนแหละแล้วก็แบบเฮ้ยเลยปุ๊บประมาณนี้นะคะนี่แหละก็เป็นคุณ CEO สวนยาบอกดีเจก็สวยครับสวยในวันอะไรคนละแบบเอ้ยมันก็แล้วแต่นะคะอะไรนะอ๋อเสียเปี๊ยกว่าไงเขาบอกว่าพอถ้าพูดถึงเรื่องนี้แหมได้ยินเต็มคลื่นถ้าพูดถึงเรื่องสัจธรรมชีวิตคุณผู้ฟังทำไม่ได้พูดอะไรเลยที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นนะคะอ้าวเหมือนกันแหละเรื่องราวตรงนี้ที่อ๋อถ้าขอบคุณไว้ยังเนี่ยขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนะคะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นเรายังมีเรื่องที่จะต้องอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยเรื่องที่จะต้องพูดสิไม่ได้แต่เดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าเราให้ฟังเพลงกันก่อนสำหรับจ่อคิวฮิตวันนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เพลงที่จ่อคิวฮิตวันนี้คือเพลงที่ชื่อว่าทำไมต้องเป็นเราถ้าเป็นของพี่เล็กทานีทำไมถึงต้องเป็นเรามารองรับความเศร้าให้เขาคนอื่นรื่นรมนี่แต่สำหรับทำไมต้องเป็นเราไม่ใช่นี้แน่นอนเพราะว่าคนร้องคือวงแอลกอฮอล์และพีแอดคาราบาวนะคะสังกัด TMG Record ค่ะคำร้องทำนองศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์ค่ะขอบคุณ ผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: สัญญาใจค่ะเป็นเพลงประกอบละครช่อง3นะคะก็ไม่บอกว่าใครร้องหรอกแต่ว่าให้ฟังในเชื่อมชวนเพื่อนเพลงหวานนะคะพอน้องสามมาพอดีได้ฟังเพลงนี้เลยใช่ไหมคะน้องนี้บอกว่าวันนี้ชุดน่ารักจังทำไมอะถ้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงบ้างไม่ได้เลยอะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงนี้นะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะคุณผู้ฟังฟังหน่อยสำหรับเขาเรียกเป็นเพื่อนคู่สุขภาพคือเวลาที่เราทานอะไรไปเนาะมันก็จะมีปัญหาแล้วก็มันก็จะเกิดปัญหาที่ท้องแหละมันเป็นอะไรที่มันโอ้โหทรมานนะเมื่อมีอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะรวมถึงอาการจุกเสียดแน่นท้องขึ้นท้องเฟ้อหรือไม่แผลในกระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้ทำร้ายคุณนะคะดูแลด้วยเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นทานง่ายค่ะออกฤทธิ์เร็วมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านขายยาทั่วประเทศค่ะอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องทำร้ายคุณทุกครั้งที่มีอาการนึกถึงเบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพนี่จำให้ดีเบลซิดฟอร์ดนะน้องสาวว่าไงก็บอกให้แต่งเท่ๆนะไม่ให้แต่งหวานๆทำไมอะคะลูกแม่ก็อยากสวยเป็นสาวหวานมั่งหลายคนที่ไม่ได้เข้ามาใน Facebook ก็จะไม่เห็นนะคะว่านักจัดรายการนั้นแต่ละท่านแต่งตัวอะไรยังไงปกติแล้วก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนสูทเล็กน้อยประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเป็นผู้หญิงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำสวยค่ะคุณผู้ฟัง ผู้หญิงอย่าหยุดสวยคุณสวัสดิ์บอกว่าไงคะใกล้พักอีกแล้วครับเร็วจริงๆเลยเดี๋ยวมาชมต่อนะคะอีกครึ่งชั่วโมงท้ายไปพักทานข้าวกันเนาะแล้วก็ยังมีเพลงอีกนะคะคุณอนุชาเข้ามาให้ข้อมูลอยู่เรื่อยๆขอบคุณคุณแอปเปิลต้นเขียวด้วยค่ะไม่ใช่เป็นลูกเขียวนะเป็นต้นเขียวนะคะส่งดาวมาให้ขอให้มีแต่ความโชคดีเฮงๆนะคะแล้วก็ใครอีกบุ๋มบิ๋มแซวแม่ไม่เป็นไรนะคะแม่ไม่ตอบโต้เดี๋ยวตอนเที่ยงเราไลฟ์สดกันเดี๋ยวเรามาตอบโต้กันในตอนที่เราไลฟ์สดก็แล้วกันแต่ตอนนี้ค่ะบทเพลงเรื่องราวของความรักเรื่องนี้เป็นเรื่องของที่แม่นาคนั้นยังมีความผูกพันกับพี่มากจ้าน้องรักพี่มากเกินไปอ๋อคนละเพลงค่ะสำหรับเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงก็อย่างที่บอกค่ะเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามั่นคงยั่งยืนนั่นเป็นฝ่ายหญิงสำหรับฝ่ายชายค่ะก็มีเพลงนี้ขึ้นมาเลยทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้นะคะก่อนที่จะไปทานข้าวกันฟังข่าวช่วงยาวๆกันนะ

คะแล้วอย่าลืมที่จะกลับมาเจอกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายนะคะเพลงที่ชายหนุ่มอยากจะบอกกับสาวๆกับคนรักว่านี่เลยขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพใจสารรูปค่ะใจสารภาพค่ะคุณก๊อตจักรพันธ์และอย่าลืมกลับมาเจอกันนะคะไปทานข้าวกันก่อนให้อิ่มให้อร่อยค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากรขณะนี้เวลา 12:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: Marketing News Update

0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยกัมพูชาเคลมชุดไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สกระทรวงวัฒนธรรมงัดหลักฐานโต้ยืนยันเป็นภาพสตรีสยามสมัยร.5ลั่นหากไม่แก้ไขจ่อใช้มาตรการขั้นสูงสุดเช้านี้รถไฟฟ้า BTS ปลายทางคูคตขัดข้องที่สถานีอโศกส่วน MRT เตาปูนบางโพเปิดบริการแล้วหลังไฟไหม้รางเมื่อวานนี้กลุ่มขบวนฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกโรงกลั่นน้ำมันเสียหายด้านสหรัฐกำลังเตรียมโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยในอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบอกครับว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือว่าการลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างการลงทุนของญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทครับขณะนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังมีความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังดังที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันยังเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันญี่ปุ่นจะยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือว่าผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P แล้วก็ Moody ครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับว่ารัฐบาลก็ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นซึ่งกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีที่มีโรงงานที่ผลิตยาเสพติดแล้วเข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งได้พูดคุยเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยเป็นเช่นนั้นไม่ได้ครับประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีครม.คนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดๆครับที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายครับ
1: มาที่เรื่องของกองประกวด Miss Universe Cambodia นะคะที่บิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นะคะนางสาวซาบิดาไทเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ประชุมเรื่องนี้นะคะบอกว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียที่ผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำนี้ไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัด VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชา

0: กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำนี้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนแล้วก็ขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงพ.ศ.2449ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่สำคัญภาพนี้ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2560ด้วยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าเวทีและกองประกวดก็นำลายน้ำออกไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยภายในงานแถลงข่าววันนี้นะคะมีการนำเอาฟิล์มกระจกมาจัดแสดงให้สื่อมวลชนได้ชมด้วยคราวนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักตวนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขถ้ากองประกวดยังไม่แก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมค่ะทางนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำชุดไทยไปจัดโรดโชว์จัดแสดงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสหรือว่าอย่างญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะสร้างความรับรู้และมูลค่าสูงมากทำให้ประชาคมโลกรับรู้รับทราบถึงที่มาที่ไปของชุดไทยผ่านการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบก็เป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
1: รัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบครับชี้ราคาน้ำมันส่งผลทั้งค่าขนส่งราคาสินค้าแต่ละมาตรการมีเป้าหมายต่างกันใช้เงินรัฐต้องตรงจุดคุ้มค่าย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคเกษตรการผลิตและก็ราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการออกไปในขณะนี้ครับก็มีเป้าหมายบรรเทาค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยขณะที่โครงการ60/40ยังครอบคลุมบริการขนส่งสาธารณะที่เขาร่วมจึงเป็นมาตรการที่ออกแบบเพื่อช่วยประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเรื่องราคาพลังงานราคาน้ำมันส่งผลต่อประชาชนผ่านหลายช่องทางครับขณะที่การดูแลค่าครองชีพก็มีเครื่องมือหลายประเภทแต่ละมาตรการช่วยประชาชนต่างกลุ่มและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่างกันรัฐบาลจึงต้องพิจารณาให้ครบทุกด้านก่อนตัดสินใจเลือกใช้มาตรการครับในมุมนโยบายในการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกระหว่างราคาน้ำมันกับช่วยกำลังซื้อแต่ละมาตรการก็เป็นเครื่องมือแต่ละประเภทแต่รัฐบาลต้องพิจารณามากกว่าก็คือปัญหาอยู่ตรงไหนประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดให้ผลคุ้มกับเงินของประเทศมากที่สุดครับสำหรับกรณีที่มีการระบุถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและก็กฎหมายที่แตกต่างกันครับอย่างไรก็ตามก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่การรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเหมาะสมกับปัญหาและครอบคลุมประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุดครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: อ่อแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็น

0: เข้าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของภาษีสหรัฐค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องของภาษีสหรัฐในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็พบปะกันที่วอชิงตันดีซีนะคะมีการสรุปกรอบแล้วเพื่อที่จะไม่ทำให้อัตราภาษีของไทยสูงเกินประเทศเพื่อนบ้านและไม่เกินกรอบเดิมที่มีการเจรจาไว้ที่ 19%เรายืนยันหลักการและก็รายละเอียดนี้ค่ะส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรพยายามจะให้ไม่เกินกรอบเดิมที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐพอที่ผ่านมาไทยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอดนะคะซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำคุยกันค่ะด้านนายพิสารมานวพัฒน์ทีมบริหารนโยบายการต่างประเทศพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเจรจาการค้าต่างตอบแทนสหรัฐนะคะว่าถ้าประเทศไทยจบดีลกับสหรัฐแล้วต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกมากกว่า 12.5% จะถือว่ารัฐบาลสอบตกค่ะจากการที่สหรัฐใช้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสอบสวนไทย2ประเด็นก็คือการใช้แรงงานบังคับกับกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งจากที่ตนติดตามข่าวก็ทราบว่านางสุภจีต้องการเคลียร์รายละเอียดให้จบนะคะเพื่อจะปูทางให้นายกรัฐมนตรีสามารถปิดดีลกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการระหว่างที่นายกไปประชุมที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ได้ค่ะนายพิสารก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าปิดดีลที่ 19% ตามข่าวจริงก็ต้องถามรัฐบาลว่าเป็นดีลที่ดีที่สุดสำหรับผลประโยชน์ของไทยได้อย่างไรเพราะเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่ถูกเก็บไม่เกิน 12.5 อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเก็บ 10% เวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ 12.5% และมองว่าการพูดคุยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบชัดเจนค่ะเพราะว่าเราเล่นตามเกมที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐถนัดและเป็นผู้กำหนดอีกทั้งผู้แทนการค้าสหรัฐก็ไม่สนใจมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นไพ่ใบสำคัญในการเจรจาต่อรองของเรานะคะซึ่งนายพิสารบอกว่าถ้ารัฐบาลปล่อยให้ไทยถูกเก็บภาษีสูงกว่า 12.5% จะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งถือเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดที่เราส่งไปทั่วโลกเลยนะคะทางครม.เงาของพรรคประชาชนก็เลยมีข้อเสนอ3ข้อต่อนายกนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะข้อแรกคือนายกก็ควรจะบอกทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าไทยมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านการค้าต่างประเทศอย่างไรและไทยขอปรับโครงสร้างการค้าโดยจะตรวจสอบรายการสินค้าบังคับการใช้กฎหมายกับธุรกิจเทาโรงงานเทาสินค้าสวมสิทธิ์ที่มุ่งส่งผ่านประเทศไทยต่อไปยังสหรัฐจนทำให้ไทยเดือดร้อนจากภาษีตอบโต้และคนไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นรวมถึงไทยจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สินค้าไทยที่ไปสหรัฐปราศจากแรงงานบังคับข้อ2นายกควรจะบอกทรัมป์ค่ะว่าเราจะสนับสนุนการลงทุนของไทยที่สร้างงานในสหรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้ทรัมป์นั้นสนับสนุนบริษัทชั้นนำของสหรัฐที่ย้ายฐานการลงทุนจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนมาที่ไทยด้วยและข้อสุดท้ายนายกต้องโน้มน้าววิธีหาวิธีให้ทรัมป์นั้นแวะมาเยือนไทยในโอกาสที่มาเยือนภูมิภาคนี้นะคะรัฐบาลต้องรู้จักใช้คนหรือว่าสร้างไพ่รู้จักดึงดูดสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากได้อยากมีอยากเป็นและสามารถล็อบบี้คนที่เข้าถึงทรัมป์เพื่อโยงผลประโยชน์ไทยสหรัฐในมิติภูมิรัฐศาสตร์ได้ค่ะ
2: ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการครับนายณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนเจ้าตัวประกาศพร้อมสานงานต่ออดีตนายกทันทีครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตปรากฏว่านายนฤพ

0: พลเยือนประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงครับได้ 193,653 คะแนนอันดับ2นายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลครับเมื่อวานนี้ได้กล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงว่ารักท่านมากคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้อาสบายใจได้ครับมีความเคลื่อนไหวจากหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อเทียบกับคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ช่องว่างถือว่าน้อยลงครับส่วนเป็นเพราะมีผู้สมัครจำนวนมากทำให้คะแนนกระจายหรือไม่ไม่อยากบอกว่าเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยแต่ตัวเลขที่เห็นชัดเจนคือคนที่ออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองและผู้สมัครครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากนอกจากนี้ครับนายณัฐพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.ว่าจะเดินอย่างไรต่อด้วยนะครับโดยบอกว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกกต.หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนครับเตรียมคำร้องที่จะยื่นร้องต่อปปช.เสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานพยานขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้นครับนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีน่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่บางทีอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ทำให้ต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองไว้ก็คิดว่าไม่เกินวันศุกร์นี้ครับตนจะเป็นผู้ไปยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรงเมื่อถามถึงความคืบหน้าการยื่นฟอกไปถึงไหนแล้วนายณัฐพงษ์บอกว่าได้คุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยประชุมนี้แน่นอนเชื่อว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนครับที่ยติจากเข้าสู่สภาแต่ยังให้รายละเอียดไม่ได้มากครับส่วนเรื่องหัวสวจะเป็นประเด็นหลักหรือแค่ส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์บอกว่าตอนนี้เห็นว่านโยบายตอนนี้เห็นว่านายโสภณสารัมประธานรัฐสภาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีความพยายามในการเตะสกัดหรือว่าพยายามบล็อกไม่ให้นำเรื่องโกงสวมาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อยากให้ประธานสภายืนยันในหลักการนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่ในหรือว่านอกรัฐบาลชุดนี้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จากกรณีมีไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเมื่อวานนี้นะคะทำให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับสีม่วงนั้นไม่สามารถเปิดเดินรถตามปกติได้แต่ว่าเมื่อเช้านี้มีข่าวดีนะคะเปิดเดินรถได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงซึ่งเช้าวันนี้ก็ให้บริการตามปกติแล้วนะคะประชาชนก็ทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็เผื่อเวลาการเดินทางเพื่อป้องกันผลกระทบถ้าเกิดเหตุขัดข้องซ้ำค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุไฟแม่รางไฟฟ้าขัดข้องต้องปิดบริการบางส่วนไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ซ่อมแซมจนเปิดให้บริการตามปกติได้ช่วงตีห้าครึ่งที่ผ่านมาค่ะรายเดอร์ที่รอให้บริการอยู่ที่บริเวณดังกล่าวบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบลงจากรถไฟฟ้ามาใช้รถเมย์ใช้วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงเรียกรายเดอร์ผ่านแอปจำนวนมากค่ะขณะที่รายเดอร์อีกคนก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยพอดีตนขี่รถออกไปก่อนแต่ว่ามีน้องอีก2คนอย่างนั่งพักอยู่ที่นี่ก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะน้องก็เล่าว่านั่งอยู่ดีๆก็มีประกายไฟตกลงมาน้องคนแรกหนีได้ทันค่ะส่วนอีกคนนึงเนี่ยรถถูกประกายไฟ

0: ไหลตกใส่เสียหายเล็กน้อยค่ะด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขและก็ตรวจสอบระบบทั้งคืนนะคะเพื่อจะรองรับการเดินทางในช่วงเช้าส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเกิดจากประกายไฟบริเวณชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงส่งให้ระบบไฟจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความเสียหายของระบบทั้งคืนนะคะก่อนจะเปิดให้บริการปกติในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ก็มีเหตุรถไฟขัดข้องอีกนะคะคราวนี้เป็น BTS ค่ะเหตุเกิดขึ้นตอน 9:44 นาทีรถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศกฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตนะคะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS ก็ปรับรูปแบบการเดินรถค่ะโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติช่วงสถานีคูคตถึงเพลินจิตแล้วก็สถานีบางจากถึงสถานีเคหะสำหรับสถานีเพลินจิตถึงอ่อนนุชก็มีขบวนรถให้บริการล่าช้าผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะให้มาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิตนะคะส่วนผู้โดยสารที่จะไปสถานีปลายทางคูคตก็ให้มาเปลี่ยนรถที่สถานีบางจากก็เผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยค่ะ
1: พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมีเหตุสลดกลางกรุงครับคนงานพลัดตกท่อลึก3เมตรใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีเสียชีวิตครับคาดลื่นถลายขณะลงไปล้างตัวก่อนเลิกงานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 7:00 น.ที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สายด่วน199ได้รับแจ้งเหตุคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระขนงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงจึงรีบรุดไปตรวจสอบแล้วก็เร่งวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีชื่อนายพาโตะเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนลื่นพลัดตกลงไปโดยปฏิบัติการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากในท่อมีความลึกแล้วก็อับอากาศเจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าไปค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 8:55 นาทีครับทีมกู้ภัยใต้น้ำของมูลนิธิปอเต็กตึงก็พบร่างของนายพาโตะซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จด้านผู้อำนวยการเขตพระขนงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมบอกว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนซึ่งจะต้องนับจำนวนคนงานแล้วก็ส่งมอบคืนพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนครับจึงออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทางนี้เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็มาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปครับ
1: สืบหัวหมากผนึกกำลังสน.เตาปูนสปภ.รวบแก๊ง5วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ปาดหน้ายิงอริเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากส่วนที่กำลังร่วมกับสน.เตาปูนและตำรวจสายตรวจ1บก.สปภ.ตามแกะรอยกดดันจนสามารถติดตามจับกลุ่มวัยรุ่น5คนที่ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามประกบนายเอกรินทร์บุญมาเลิศอายุ20ปีคู่อริก่อนใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายจนบาดเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าแขวงหัวหมากเขตบางกะปิพร้อมนำตัวไปชี้จุดและเอาอาวุธปืนลูกโม่ของกลางที่ใช้ก่อเหตุและนำไปซุกซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านซอยร่มเกล้าเคหะนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายเอกรินถูกยิงที่ไหล่ด้านขวาด้านหน้า1นัดนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชจากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน2คันค่ะคันแรกเป็น Honda Wave นะคะนั่งซ้อน3กันมาอีกคันเป็น Honda Click ค่ะนั่งซ้อน2ขี่รถเข้ามาปาดหน้าแล้วก็สั่งให้จอดจากนั้นนายเอกรินก็เดินไปเจรจาจนมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนที่วัยรุ่นจะใช้ปืนยิงแล้วก็รีบหนีไปค่ะหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนีพร้อมกับสอบปากคำหาเบาะแสเพิ่มเติมนะคะจนทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าอาศัยที่คอนโดแห่ง

0: หนึ่งในซอยนักกีฬาแหลมทองเก้าก็เลยนำกำลังไปซุ่มรอจับกลุ่มกระทั่งล็อกตัวเยาวชนอายุ16ปีและ15ปีได้ที่บริเวณลานจอดรถของคอนโดค่ะพร้อมกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกที่ใช้ก่อเหตุสอบสวนขยายผลเยาวชนทั้งสองคนสารภาพนะคะว่าร่วมก่อเหตุจริงและผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนก็หลบหนีไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจสน.เตาปูนปิดล้อมและควบคุมตัวนายจุลจักรอายุ20ปีและนายอรรถพลอายุ19ปีไว้ได้ในเวลาต่อมาโดยนายจุลจักรมือปืนนั้นนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางปืนลูกโม่ขนาด .38 ที่ซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านเคหะร่มเกล้า78ค่ะล่าสุดนายนัทเมธาอายุ19ปีนะคะผู้ต้องหาคนที่5ก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้วเบื้องต้นทั้ง5คนถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นครับเมืองใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้นำรถกำจัดขยะ EV มาใช้อย่างจริงจังครับเนื่องจากมีปัญหาหลายด้านคุณกนิษฐา มัตสุโอมีรายงานครับ
2: ทั้งในโตเกียวและโอซาก้าก็ยังไม่ได้ใช้รถเก็บขยะ EV อย่างจริงจังค่ะยังคงอยู่ในช่วงทดลองสำหรับเมืองโอซาก้าการเก็บขยะกว่า60%ได้จ้างบริษัทเอกชนจำนวนกว่า300บริษัททำขยะที่เหลือราว40%หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองใช้รถขยะราว650คันเจ้าหน้าที่ราว 1,280 คนทำหน้าที่อยู่หลายปีมานี้เมืองโอซาก้าพยายามลดต้นทุนการบริหารจัดการด้วยการเอาท์ซอร์ซิ่งให้เอกชนหลายแห่งเข้ามารับทอดต่อตามลำดับทางนี้เพื่อขจัดปัญหาการช่อโกงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะปัจจุบันขยะขนาดใหญ่พลาสติกตลอดจนขยะที่นำไปรีไซเคิลได้แต่ละชนิดจะถูกแยกไปกำจัดที่โรงกำจัดเฉพาะแต่ละชนิดซึ่งเอกชนรับหน้าที่เป็นผู้เก็บรวบรวมส่วนขยะสดก็กำลังทยอยใช้บริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามก็ยังคงรักษาจำนวนเจ้าหน้าที่ของเมืองไว้จำนวนหนึ่งสำหรับรถกำจัดขยะไฟฟ้าหรือว่ารถขยะ EV นั้นเมืองโอซาก้าได้ทำสัญญาทดลองใช้กับ JFE Engineering และบริษัทเอกชนบางแห่งมาหลายปีแล้วภายใต้นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าที่ได้จากโรงงานเผาขยะของเมืองปัจจุบันยังอยู่ในช่วงประเมินศักยภาพการใช้งานประจำและยามเกิดภัยพิบัติอยู่ค่ะสำหรับรถกำจัดขยะ BEV นั้นมีรถ FEV แบบ Bodybuilding ของ Isuzu แล้วก็อีกหลายต่อหลายค่ายทยอยออกมาแต่เมื่อคำนึงถึงความต่อเนื่องในระยะทางการวิ่งต้นทุนและปัจจัยอื่นๆแล้วรถไฮบริดดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้หัวข้อที่ถูกนำมาพิจารณาเกี่ยวกับรถกำจัดขยะ EV นั้นไม่ใช่แต่เพียงแค่วิ่งได้จำเป็นต้องบรรทุกได้เป็นจำนวนมากและกำจัดขยะภายในตัวรถได้ด้วยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากแบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่ารถทั่วไปหากต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆจะเก็บแล้วก็กำจัดขยะไม่ทันยามเกิดภัยพิบัติไฟดับอาจทำให้ขยะล้นเมืองแม้ปัจจุบันการชาร์จแบตเตอรี่จากสถานีที่ติดตั้งใหม่ๆจะเร็วขึ้นก็ตามแต่ก็มีส่วนราชการท้องถิ่นอื่นๆให้ข้อมูลค่ะว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า100ล้านเยนต่อ1สถานีและปัญหาของรถขยะ EV คือแบตเตอรี่เสื่อมไปตามวันเวลาเพียงค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็กินมูลค่ากว่า100ล้านเยนเช่นกันล้างรถเก่าลงการขายต่อเป็นรถมือ2ก็ขายยากเมื่อเทียบกับรถน้ำมันหรือว่ารถไฮบริดหากกำหนดให้เอกชนเร่งนำรถขยะ EV มาใช้เมืองก็ต้องจ่ายเงินช่วยแก่เอกชนจำนวนหนึ่งด้วยเหตุผลข้างต้นค่ะโอซาก้าโตเกียวแล้วก็เมืองใหญ่ๆหลายต่อหลายเมืองในญี่ปุ่นจึงยังไม่นำรถขยะ EV มาใช้กันอย่างจริงจังรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโคโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
1: กลุ่มกบฏฮูตีครับตอนนี้กำลังโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกหนึ่งคราวนี้ลึกเข้าไปแถบกรุงริยาดเลยครับทำให้โรงกลั่นน้ำมันใกล้เมืองหลวงเสียหายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐเองก็กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านด้วยนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมดรงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนข่าวโดย
3: ขอบคุณจ๋าน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เป็นเรื่องราวของเพลงที่ส่งไปหลังจากที่ทานอาหารกันนะคะแต่หลายท่านก็คงจะยังนั่งรับประทานกันอยู่เพราะเป็นช่วงของพักเที่ยงเนาะถ้าทานเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังทานอะไรกันบ้างเอ่ยฟังเพลงเพลินๆ นะคะเพราะถ้าเห็นข้อความที่ส่งมาก็จะพยายามเปิดให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเพลงของพี่สอนเพชรสอนสุพรรณคิดถึงนะคะก็มาทาง Facebook เนาะเห็นแวบๆก็ตามมาด้วยคิดถึงจังเลยเหมือนกันนะคะเสียงร้องของพี่นพพรเมืองสุพรรณสองท่านนี้ไปแล้วหากว่า

จะได้ฟังกันแบบต้นฉบับแบบเต็มๆรูปแบบของลูกทุ่งแท้ก็ต้องเป็นวันเสาร์ 7:30 ถึง 10:00 นะคะสำหรับเรื่องราวของเพลง History ค่ะเรื่องราวของคนที่ถูกตาต้องใจอันนี้เป็นเรื่องของสาวบอกกับหนุ่มเพลงแรกก็คือหลงเจี๊ยบเบญจพร

0: มีชีวิตครอบครัวคือความเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่มีความปรารถนาอยู่แล้วอยากเป็นแม่บ้านอยากเป็นคนที่มีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาก็ขอให้น้องนั้นมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็อยู่กันแล้วมีแต่ความรักความเข้าใจและมีแต่ความอบอุ่นสร้างได้สร้างได้เราช่วยกันสร้างอันนี้คือการใช้ชีวิตของคนสองคนที่ตกลงที่จะมารวมอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงเพลง History ด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะเรื่องราวของกิจกรรมมหานครเฟมิลี่เขาก็มีเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ปรับรายมาในแถบใกล้ๆกรุงเทพบ้างเดี๋ยวจะไปที่ไหนไกลๆก็คงจะต้องติดตามกันนะคะเป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเจอกันมาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันได้ฟังเพลงจากศิลปินที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็พบกับนักจัดรายการแต่ละท่านด้วยที่จะไปให้ความใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็ให้ความสุขเขาเรียกว่าทั้งสนุกสุขหรรษากันเลยทีเดียวแหละนะคะหลายคนที่รอว่าเมื่อไหร่นะสิรินทานั้นจะจัดทริปนะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบเราเป็นโครงการระยะยาวค่ะคิดว่าเราจะอยู่กันอีกนานดังนั้นท่าก็เตรียมเอาไว้ค่อยๆเรียบเรียงว่าจะทำอะไรตรงไหนเพื่อที่ว่าให้ทุกคนไปกับทานแล้วได้มีความสุขนะคะเมื่อกี้มีน้องลูกแหมลูกๆจากเชียงรายบอกว่าอยากให้สิรินทานทำเป็นแฟนมีดมากรีดกันประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีลูกอีกแหละบอกว่าถ้าคิดถึงแม่นะแต่ว่าถ้าจัดแบบนี้ให้ไปจัดที่บุรีรัมย์บ้านเขาเฮ้ยยังไงกันเนี่ยตกลงเราจะไปที่ไหนกันดีเอ่ยนะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันไหมเดี๋ยวว่ากันแต่ที่แน่ๆของ FM 95นั้นผอ.วาสุนั้นเตรียมแล้วจัดสรรนะคะว่าจะไปที่ไหนก็ติดตามกันแล้วก็รีบลงทะเบียนกันนะคะจะได้ไปเจอกันนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคอ อากาศไอกวนใจ กวนใจเหลือเกินได้เวลาขับเสมหะตอนนี้เราหยุดการขับรถก่อนเรามาขับเสมหะก่อนเพราะมันรำคาญไงนะคะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองได้ยินทุกคนแล้วใช่ไหมคะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: แหมเวลาผ่านไปไวอย่างโกหกจริงๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกัน10โมงเช้าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะฝนยังมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นออกบ้านก็ต้องเตรียมร่มไปหน่อยนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะรวมถึงทางโทรศัพท์ที่แนะนำมาจากบางปูนะคะคุณอัมพันธ์ป้าศรีสามโคกวันกิจกรรมสนุกไหมคะวันก่อนเนาะป้ายาสมุทรปราการค่ะหนุ่มหนังแต้สุพรรณลุงออจากรังสิตยายวาสีไหมจากประจวบค่ะลุงก้าวสามารถจากสายใต้ใหม่คุณเหน่งบึงกลุ่มและคุณปัญญาอุดรทางเฟซบุ๊กที่ทักทายกันไปทักทายกันมาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพรุ่งนี้อย่าลืมเข้ามาอีกนะคะวันนี้ทาต้องลาไปแล้วกับบทเพลงนี้ค่ะมาทุกคนต้องการกำลังใจค่ะกำลังใจมีให้ได้หลายอย่างมากมายฟังเพลงนี้แล้วขอให้ทุกคนได้มีกำลังใจที่แข็งแกร่งนะคะและมีกำลังกายที่แข็งแรงสู้ไปด้วยกันค่ะลาไปแล้วโชคดีมีความสุขทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องหนูเล็กกาก้าและน้องวินนะคะฟังกันในเพลงขอกำลังใจค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นิวยอร์กก่อนร่วมประชุมอันก้า81นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวและออกเดินทางต่อไปยังนคร

0: นิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมอัน981นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดถึงท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอัน981จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอัน981ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสว.พันใหม่ยื่นกกต.ถามมาตรฐานการทำงานหลังพบมีชื่อในกลุ่มถูกสอบยกคำร้องแต่ไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหานางสาวนันทนานันทวโรภาสว.กล่าวถึงกรณีที่กกต.เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่ 4-7 ซึ่งพบรายชื่อสว.กลุ่มพันใหม่อยู่ในสำนวนไต่สวนที่แยกจากสำนวนหลักซึ่งกกต.มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องว่าประเด็นที่ถูกยื่นร้องตนไม่ทราบมาก่อนและรู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้นกกต.อย่าทำงานมั่วเพราะคำร้องที่ถูกยกไปนั้นไม่มีที่มาที่ไปเหมือนพยายามทำให้กลุ่มต่างๆเหมือนกับสว.กลุ่ม229คนเนื่องจากไม่เคยถูกกล่าวหามาก่อนทำให้ต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้เสียหายต้องทวงถามกกต.ถึงมาตรฐานการทำงานส่วนเรื่องที่ถูกยกคำร้องมองว่าเป็นกรณีเดียวกันกับการประชุมสว.ประชาชนที่ห้องจูปิเตอร์เมื่อ25มิถุนายน2567หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนไม่เคยไปร่วมประชุมกับใครยกเว้นที่ห้องจูปิเตอร์หากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงที่ห้องจูปิเตอร์ไม่มีการจัดเลี้ยงและในวันดังกล่าวมีกกต.และสื่อมวลชนไปสังเกตการด้วยดังนั้นหากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงคิดว่าไม่น่าจะใช่กกต.ต้องเป็นกลางคนผิดต้องผิดตามหลักฐานหากเข้าสู่กระบวนการต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกชี้เป้ากกต.ทำงานเหมือนมีใบสั่งและมีธงให้ทำมองว่าการทำงานของกกต.ต่อการสอบสวนคดีหัวมั่วและไม่มีหลักฐานกลุ่มกบฏฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกระลึกถึงกรุงริยาดลึกถึงกรุงริยาดกบฏฮูตีที่สหรัฐมองว่าเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอารามโกบริษัทน้ำมันของรัฐบาลในกรุงริยาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮูตีได้โจมตีท่อส่งน้ำมันและท่าเรือยานบุกของซาอุดิอาระเบียบนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเป็นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเช่นนี้ทำให้รัฐบาลต่างๆทั่วตะวันออกกลางกำลังเตรียมรับมือกับการสู้รบรุนแรงอีกรอบเนื่องจากอิหร่านประกาศว่าได้รับข้อมูลข่าวกรองว่าสหรัฐกำลังเตรียมการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ขอเตือนว่าหากถูกโจมตีอิหร่านจะตอบโต้ไปในฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้และอาจขยายไปไกลถึงกองกำลังทางเรือของสหรัฐในมหาสมุทรอินเดีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: สามเพลงนะครับผมนะฮะก็โอ้โหเป็นแต่ละเพลงที่ต้องการความอบอุ่นนะครับต้องการพลังมากๆเลยนะครับกอดน้องแน่นๆนะครับจากพี่สายยายอุดมพรนะครับการกอดนี่เป็นการส่งพลังมากๆเลยนะครับแต่อย่ากอดแน่นไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีกระดูกจะไม่ค่อยดีนะครับบางทีแบบยิ่งเป็นผู้เฒ่าแบบอายุมากแล้วต้องกอดเบาๆนิดนึงนะครับต้องรักษาสังขารท่านนิดนึงนะครับอย่าแรงมากนะครับผมนะมีเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะครับพี่ไหมไทยเนี่ยนะครับคือถ้าได้เห็นสติ๊กเกอร์ของชาวคณะนะครับได้เห็นคอมเมนต์เนี่ยโอ้มีพลังมากเลยนะครับตอนนี้ก็ปูเสือรอลูกพี่อยู่แล้วนะครับมีกำลังใจในแววตาจากพี่ไม้พี่รมพรนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะจ๊ะแอวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับหูนี่เป็นวันจันทร์ที่แดดดีนะครับสดชื่นมากๆเลยผมเชื่อว่าวันนี้ชาวคณะหลายท่านนี่กินข้าวแล้วก็ทำงานกันอย่างสนุกมากเลยนะฮะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศดูอื่นๆดูเนยๆดูเพลียๆแต่วันนี้ครับผมบอกเลยครับหนังคนละม้วนนะฮะวันนี้แบบฟ้าแบบแจ้งจางปางมากเลยใครจะซักผ้าก็ผ้าแห้งนะครับแล้วก็กลิ่นหอมสะอาดสดชื่นนะครับหรือว่าใครจะทำงานนอกบ้านจะไปคุยงานอะไรมันดีไปหมดมันดูราบรื่นมากๆเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องมีพลังในการทำงานแล้วก็วันนี้น้องเมย์ปรับกล้องให้เฮียใหม่นะครับดูหัวเฮียดูโตนะครับถูกใจมากๆเลยใครที่บางทีแบบสายตาแบบมองไม่ค่อยเห็นแล้วแบบอุ๊ยทำไมดูใน Facebook ไลฟ์หัวเฮียเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับเปิดจอมาเห็นแต่หัวเฮียเป็นหลักเลยหัวโตมากเลยนะก็แบบดูจะได้เห็นแบบเห็นเต็มๆดูแล้วแบบชื่นใจนะครับ นี่คนอื่นเขาเอาแบบเอาหล่อๆสวยๆนะช่วงนี้ช่วงเดียวเอาฮาอย่างเดียวไม่เน้นหล่อไม่เน้นสวยนะครับผมนะก็เรียนเชิญนะฮะชาวคณะทุกท่านนะครับพี่ๆกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ๆแวะเข้ามาสัก2นาทีก็พอนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้กดแค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับรวมถึงแม่นะครับแม่เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้เลยนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับตอนบ่ายโมงเพิ่งกินอิ่มๆอย่าเพิ่งนอนนะครับแม่ขึ้นมาเล่นก่อนสักพักหนึ่งนะครับนะอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพของผมก่อนตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับมีพี่อู้ปากน้ำนะครับมีพี่โจซ่านะครับมีพี่หญิงเรินนะครับมีพี่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับพี่อรพินพี่แกล้มพี่จิตตาพี่น้ำหวานพี่อนุชาพี่สัญญาสุขผ่องพี่นันตพรพี่สอนพี่จิราวันมีป้าตุ้มีพี่นนท์พี่ทศพลนะฮะ

พี่มนพี่สุนันทาแล้วก็มีพี่กิมหลีนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ด้วยฮะมีพี่มาลีกิตวีพี่ขาวดอนนะครับเอายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับพี่แกรมนะฮะแล้วก็มีพี่เมย์หนึ่งนะครับพี่อู้ปักน้ำนะครับพี่ทองอยู่นะครับมีพี่ขาวดอนบอกซักตั้งแต่8โมงเช้ายังไม่แห้งเลยแดดดีแต่เป็นแดดฝนคืออะไรครับพี่ขาวคือทั้งแดดทั้งฝนใช่ไหมครับมันรวมกันใช่ไหมฮะแล้วก็มีพี่กล้วยนะครับมาแล้วนะฮะคุณแพทก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราพี่เต้ยวีนะครับตะป๊อปก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะพี่หนูริงนะครับนะอ่ะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีเรียกว่าสถานที่นะท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ที่คนแบบรู้จักนะแต่เราต้องทำกันบ้านนะเอามาให้ถ่ายกันนะครับแถมเปิดโลกกว้างนี้นะครับคือสถานที่ไหนนะครับนะเอาเบิ่งๆรีบเข้ามาตอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะฮะที่เบอร์นี้นะครับ02-2481366 02 248 1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่

งานจากพาเมล่านะครับดอกกระเจียวบานนะครับเอาตอนนี้ยังปูเสือรอลูกพี่อยู่นะครับใครที่กดไม่ค่อยติดนะครับหรือว่านานๆนานๆจะคุยกันทีนะครับตอนนี้เฮียก็ปูเสือรอลูกพี่แล้วนะครับกดมาได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้าตอนนี้เราปูเสือรออยู่นะจ๊ะต่อเนื่องงานจากแคทเธอรีนมารสีนะจ๊ะน้องไก่

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหมี
1: สวัสดีครับพี่กุลตอนนี้อากาศร้อนไหมครับพี
2: ่ไม่ค่อยร้อนนักคืมๆมาแล้วเนี่ยเหมือนจะตกเลย
1: โอ้จริงเหรอพี่พูดเป็นเล่นไป
2: จริง
1: อุ้ยชาวพระรามเก้านี่แบบฟ้าแจ้งจางปางมากเลยแดดแบบเปรี้ยงเลยนะครับพี่
2: ย้ำแดงสมุทรปราการนี่คลึ้มๆแล้วค่ะ
1: โอ้
2: แ
1: ถวน้ำ
2: ตกเลย
1: โอ้โอ้นี่คลึ้มมาเลยเหรอครับพี
2: ่ใช่คลึ้มมาเลย
1: โอ้แล้วนี่พี่เก็บผ้าหรือยังครับพี่กุลครับ
2: เก็บข้าวลมเรียบร
1: ้อ
2: ยไม่ไว้วางใจแล
1: ้
2: ว
1: เป็นคนที่รอบคอบมากวันนี้ซักผ้าเยอะไหมครับพี่กุลครับ
2: ถ้าวันจันทร์จะเยอะหน่อยนะ
1: อ๋อเพราะมันสะสมมาหลายวันใช่ไหมพี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรงี้ใช่ไหมครับ
2: หยุดเสาร์อาทิตย์มาหยุดวันอาทิตย์วันเดียวอ่ะแต่จะเยอะ
1: โอ้แค่วันอาทิตย์วันเดียวยังเยอะใช่ไหมพี่มันมีพวกผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนอะไรใหญ่ๆไหมพี่
2: มีแต่พวกผ้าคนหนู
1: โอ
2: ้ผ้าปูที่นอนเนี่ยซักแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: ผนวมนี่เหนื่อยนะพี่ถ้าใช้แรงคนเนี่ย
2: โอ้ไม่เอาอ่ะมีถังก็ใส่ถังสิคะโอ้ยไม่ใช้ซักเหงื่อ
1: พี่ไม่น่ารอดนะครับผนวมขนาดแค่ผ้าคนหนูแบบหนาๆแบบก็หอบแล้วนะพี
2: ่ใช
1: ่ครับเขาถึงเขาเรียกเข้าอกเข้าใจผมซักมือผมเลยเข้าใจความรู้สึกกับพี
2: ่อย่างนั้นเนี่ยเฮียซักมือ
1: คือลำบากตั้งแต่เด็กจนโตพี่กุลวันนี้พี่กุลอยากฟังเพลง
2: บุญพลาบ่ฮอดของไอ
1: ้ไอแมนน่ะไอแมนได้เลยนะเอาพี่กุลมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
1: ครับให้เต็มวงเลยนะ
2: ค่ะแล้วให้เฮียมีน้องหลังใหม่ด้วย
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่กุลมากเลยนะ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: Sun Chill Hill Jai
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับผมนะครับโอ้โหร้องโซนี่ FC ก็กรี๊ดกันเยอะเลยนะครับนี่คืองานจากโต๊ะหนึ่งนะครับลองฟังแลนะฮะก็เป็นมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะที่เคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับทอสอนะฮะจัดโปรสินเชื่อ73ปีบียอนนะฮะฉลองครบรอบเดือนเกิดนะฮะอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.73% ต่อปีนะฮะฟรีค่าธรรมเนียมนะฮะแล้วก็ช่วยคนไทยมีบ้านแบบ worry free เลยนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะหรือว่าทอสอนะก็ฉลองครบรอบ73ปีนะฮะพร้อมก้าวสู่การเป็น Beyond Housing Bank นะฮะส่งโปรเด็ดนะครับเป็นสินเชื่อทอสอ73ปี Beyond นะครับตอบแทนคนที่อยากมีบ้านนะฮะครอบคลุมนะทุกวัตถุประสงค์การกู้นะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับ3เดือนแรกเนี่ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีนะฮะแล้วก็ผ่อนสบายๆนะครับล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษสุดฮะเฉพาะลูกค้าของทอสอนะฮะพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้คนไทยนะครับได้มีบ้านแบบ worry free นะสบายใจไร้กังวล นะครับโดยธนาคารนะฮะคิดค่าประเมินราคาหลักประกันนะครับในราคาพิเศษนะครับแล้วก็สำหรับนะฮะลูกค้าไถ่ถอนจำนองนะครับจากสถาบันการเงินอื่นนะครับรีไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าจดทะเบียนจำนองนะครับ 1% นะฮะของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินนะครับเฉพาะบัญชีที่ใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทอส73ปีบียอนนะครับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทนะครับแล้วก็พิเศษฮะฟรีค่าประเมินนะครับราคาหลักประกันสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์นะครับที่ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569เท่านั้นนะครับสำหรับชาวคณะที่สนใจนะฮะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่ GH Bank นะครับ Call Center นะครับโทร02-645-9000ย้ำ02-645-9000นะครับหรือFacebook Fanpage นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank Social Media ได้ทุกช่องทางเลยนะจ๊ะ

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาบ้า

0: าวกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron T

0: ซ้ำทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับลูกพี่022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเฮ็ดเป็ดหัวใจ
0: เอามาเดี๋ยวผมย้ำเบอร์ช้าๆอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เข้ามาแล้ว3สายนะฮะก็รับเพิ่มนะครับนะ022481366

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาอย่าทาน
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเด็กนิติเปิด3เครื่องมือพยุงราคาน้ำมันหากต้องลดภาษีเล็ง E20B20 หนุนเกษตรกรย้ำดูแลค่าครองชีพควบคู่วินัยการคลังไม่สร้างวิกฤตซ้ำนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเสนอในการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตว่ารัฐบาลมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เครื่องมือหลักที่มีอยู่3ส่วนได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกและการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากสถานการณ์มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากทุกครั้งที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐจะหายไปทันทีขณะที่ราคาภาระรายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายรัฐบาลอาจต้องกลับไปกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจึงต้องพิจารณาผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันด้วยหากถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นโดยอาจเน้นน้ำมันบางประเภทเช่น E20และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงเพื่อให้ประโยชน์จากการมาตรการไม่ได้จบเพียงลดราคาน้ำมันแต่ส่งต่อไปยังภาคการเกษตรด้วยขณะที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิตเรตติ้งประเมินในรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานได้ดีขณะเดียวกันยังคงรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาไว้สุภจีชูความมั่นคงทางอาหารอาเซียนนำไทยเจรจา DEFA สำเร็จนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าแม้เผชิญมาตรการด้านภาษีและความผันผวนของราคาพลังงานเศรษฐกิจอาเซียนปี2568ยังคงขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่าปี2569จะขยายตัวร้อยละ 4.5 โดยมีการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขณะเดียวกันความผันผวนของตลาดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกระทบต่อผลผลิตและวัตถุดิบทางการเกษตรและอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความมั่นคงทางอาหารอาเซียนจึงจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตนางสุภจิกล่าวว่าไทยเห็นว่าอาเซียนมีศักยภาพในฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกสำหรับความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนสามารถสรุปผลการเจรจาข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้สำเร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569กทม.จับมือญี่ปุ่นเดินหน้าแผนแม่บทระบายน้ำตั้งเป้ารับฝนตกหนัก100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมผังเมืองเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำทั่วกรุงนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการร่วมมือไทยญี่ปุ่นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการระบายน้ำในเขตเมืองโดยมีนายซุนสุเกะซากุโดผู้บริหารองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นผู้บริหารสำนักงานระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการศึกษาครั้งนี้มุ่งจัดทำภาพใหญ่เพื่อเป็นกรอบหลักในการพัฒนาระบบการประชุมซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาระบบน้ำในกรุง งเทพมหานครระยะยาวโดยพิจารณาปัจจัยสำคัญทั้งข้อจำกัดด้านความสามารถในการระบายน้ำการกระจุกตัวของการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการบริหารจัดการน้ำและสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินตลอดจนการประสานงานทำงานระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกซึ่งมีการเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำรองรับฝนยุคใหม่เป้าหมาย100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้การออกแบบและการวางแผนมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่รุนแรงมากขึ้นและมองเห็นความจำเป็นขยายแนวคิดการจัดการน้ำพื้นที่โครงการพัฒนาเอกชนไปสู่การใช้พื้นที่เมืองช่วยรับน้ำมากขึ้นมีการทบทวนแนวทางพื้นที่ว่างตามเกณฑ์เป็นพื้นที่สามารถซึมน้ำได้ยกระดับการบริหารสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเป็นระบบมากขึ้นจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ไม่จบเพียงแค่การทำแบบจำลองหรือการจัดทำแผนบนกระดาษแต่ต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ผังเมืองไปจนถึงวิธีการเดินระบบได้จริง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS
14: วิ่งกั

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหนีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพี่หมีสวัสดีนะคะ
3: ครับพี่ฟาริดานะครับ
4: ค่ะค่ะ
3: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ฟาริดา
4: เป็นอิสลามนะคะพี่เป็นอิสลามแล้วพี
3: ่
4: ทำผ้าคลุมหัวสวยๆนะคะ
3: อ๋อ
4: ค่ะอิสลามค่ะ
3: ครับครับแล้วช่วงบ่ายๆนี้เรามีภารกิจอะไรต่อไหมครับพี่
4: อ๋อนั่งทำผ้าทั้งทุกวันค่ะไม่เคยเว้นเลยนะคะ
3: โอ้เกี่ยวกับผ้าเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะผ้าสวยๆคลุมหัวของอิสลามนะคะ
3: โอ้ครับครับช่วงนี้ขายดีไหมครับยอดดีไหมครับพี
4: ่ว่าไม่ได้ขายนอกจากทุกท่านที่เขารู้ว่าทำผ้าคลุมหัวเขาก็จะมาจากที่ไหนๆบ้างมาจ้างให้ทำแล้วเราก็ทำ
3: ครับ
4: พอเขาทำเห็นแล้วเขาชอบเขาก็จะมาเรื่อยๆนะคะ
3: ครับแสดงว่าก็มีลูกค้าเยอะพอสมควรเน
4: า
3: ะ
4: ก็พอมีแต่ไม่เยอะเหมือนก่อนๆแล้วนะคะตอนนี้ธุรกิจมันจืดๆนิดนึงนะคะ
3: แบบซบเซาลงไปนิดนึงเบาลงไปนิดนึง
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ก็ถือว่ามีเวลาพักผ่อนเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะค่ะไม่เคยโทรเลยนะคะเนี่ยเพิ่งโทรวันนี้เป็นวันแรกแล้วก
3: ็โอ้ดีใจมากๆเลยดีใจโอ้ขอบคุณที่โทรมานะครับ
4: นะคะแล้วลองโทรดูสิฟังแล้วก็สนุกก็ลองโทรดูค่ะ
3: จิ้มแบบไม่ตั้งใจติดเฉย
4: ติดเฉยเลยนะคะ
3: ครับโอ้ดีใจอู้ขอบคุณที่โทรมานะพี่ฟาริดานะ
4: ค่ะแล้วก็เลยขอเพลงอยากเธอมีอยาก
3: มีเธอ
4: เป็นเธอ
3: มีเธอเป็นแฟน
4: ใช่รู้จักเพลง
3: ของพี่ไผ่นะครับได้เลยงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่ฟาริดาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้เราหน่อยน
4: ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้เดี๋ยวพูดตามผมนะ
4: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: นะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะมากเลยชุดนี้อยากจะมอบให้ใครไหมครับ
4: มอบให้เป็นแฟนของคุณพี่หมีและทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
3: ให้ชาวคณะของเราทั้งหมดเลยนะ
4: ค่ะใช่ค่ะใช่
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ฟาริดามากมากเลยนะครับ
4: ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทีมงานแล้วคุณพี่หมีด้วยนะคะ
3: ครับผมยินดีมากเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับในช่วงนี้นะครับในวันที่พบรักแท้นะครับนะมันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะมันจะต้องอดทนรอคอยเจอคนที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับเรานะฮะนี่คือวันที่ความเหงาหาเราไม่เจอนะครับพี่เทียนกับไม้เมืองมีแฟนแล้วไหมนะครับพี่เต็มนาวานะครับเพลงก่อนหน้านี้นะครับน้องเนยก็ชอบนะฮะแล้วก็มีอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับไผ่พงศธรนะครับมีรักเธอทุกพศพี่ตู่มันธนานะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะจ๊ะอ้าวมาครับผมชั่วโมงที่2 อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้นะครับคือสถานที่ไหนนะครับเบิ้งนะครับรีบเข้ามาส่องกันนะครับอีกแป๊บนึงเฮียจะมาเฉลยละแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงนะครับวิธีดูแลผิวแบบธรรมชาตินะครับวันนี้เอาใจสาวๆโดยเฉพาะนะครับให้สดใสให้งามอ่องต่องเลยนะฮะก็ลองตั้งใจฟังดูนะเป็นวิธีที่เรียบง่ายมากเลยนะครับนะก็ง่ายๆเลยครับ1คือดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับนะการดื่มน้ำสะอาดนะครับอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับหรือว่าประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรจริงๆถ้าได้ 3-4 ลิตรนี่ถือว่าเยี่ยมยอดมากนะครับแต่วิธีการจิบคือตอนเช้า500มิลก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆจิบในรอบวันนะครับย้ำว่าค่อยๆจิบนะครับนะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะชุ่มชื่นขึ้นมานะครับดูสดใสนะครับใครที่ดูหน้าหมองๆดูเหนื่อยๆแปลว่ากินน้ำน้อยนะครับต้องหาเวลาดื่มน้ำเพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยจะเปล่งปลั่งจากภายในข้างในสำคัญกว่าครับเพราะข้างในสดใสเนี่ยมันจะสะท้อนออกมานะครับผมนะสองคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคือต้องนอนครับพี่กลางคืนพี่ไม่นอนไม่ได้ครับพอตื่นมาพี่โรยแน่นอนโรยลาแบบดูเหนื่อยดูแบบง่วงกลางเขาเรียกว่ากลางคืนไม่นอนนะมานอนกลางวันอะไรเงี้ยคือกลับเวลากันหมดเลยนะครับก็อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวันนะฮะก็ตามที่เราสามารถนอนได้นะครับถ้าเราอายุมากแล้วก็อาจจะนอนเหลือ 6-7 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าคนที่อายุมากบางทีก็นอนไม่ค่อยเป็นเวลาคือก็จะมีช่วงเวลาสแนปนอนแบบหลายช่วงนะครับก็เลยนอนไม่ค่อยหลับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่อันนี้หมายถึงคนทั่วไปนะครับคือไม่ควรนอนดึกนะครับคือ 3-4 ทุ่มเนี่ยคือถ้าไม่มีธุระอะไรก็นอนได้แล้วนะครับแต่ถ้ามีกิจธุระก็เอาไปทำงานต่อนะฮะแล้วก็ข้อต่อไปคือหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับเพราะว่าเราก็ต้องระวังนะจากเรื่องของรังสี UV นะครับพวกแดดจัดก็ทาครีมกันแดดไว้หน่อยก็ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะฮะคือทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเน้นผักผลไม้สดนะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดนะที่ทำให้ผิวเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วนะฮะก็เป็นข้อมูลจากโกวาบินะครับก็เป็นถ้าสังเกตถ้าลองฟังตั้งใจฟังดูมันเป็นวิธีที่เรียบง่ายมากเลยนะครับแต่ที่สำคัญทำได้หรือเปล่าเอานอนไม่ดึกนอนให้พอเนี่ยทำได้หรือเปล่ากินน้ำเนี่ยเรารู้มาตั้งนานฟังมาตั้งนานกินได้หรือเปล่ากินถึงหรือเปล่าไม่ถึงกินไม่ได้นอนไม่ได้กลางคืนนอนดึกตื่นเช้ามาง่วงโรยไปแอบหลับที่ทำงานครึ่งชั่วโมงแบบกลับไปตาสว่างเล่นมือถือดูซีรีส์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับคือไอ้ที่เป็นวิธีแบบพื้นฐานมากเลยแต่ส่วนมากมันทำยากมากเลยนะบางทีแบบมันดูเรียบง่ายมากเลย

0: แต่ถ้าเราค่อยๆลองปรับดูนะครับโอ้จะรู้เลยนะว่ามันดีกับตัวเรามากเลยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: กลับมานะครับไม่หายคิดถึงนะครับนุ้ยสุวินาพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะครับสังกัดไอบูมมิวสิกนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะพี่อนันต์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ชานรงค์นะใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: งานจากหนูเล็กแกะนะครับผมนี่คืออย่าใจกระจอกนะฮะโอ้พี่กุลนี่วิ่งเข้ามากรี๊ดเลยครับผมนะฮะก็ล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะฮะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับพี่สุวิมลนะครับบ้านน้องนันนะครับนี่ติดค้างมานะครับเราจัดให้ตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: มาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเอาพร้อมนะครับนะฮะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะเลแลมแทมแทมแทมแทมแทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ครับผมที่ออสเตรเลียนั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก sydney.com ด้วยนะครับนะวันนี้ก็มีชาวคณะตอบถูกพอสมควรนะครับมีพี่ประคองนะครับมีเจเดซี่นะครับมีพี่หนูริงนะมีพี่ละอายมีน้องเนยนะฮะแล้วก็มีพี่จิราพรนะแล้วก็ใครที่ตอบว่า Sydney Opera House นะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิม
4: คุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ูไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% อย่าแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
5: ่มากินข้าวเร็วลูก
6: เย้
4: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
6: น่าทานจังครับแม่
4: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
7: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
8: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
4: นี่แหละภาษารัก
5: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
4: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame

0: ยหนีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: งานจากพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับจดหมายผิดซองนะฮะเอามาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่สมพงษ์จังหวัดตากนะครับแล้วก็มีพี่โอ๋ประจวบนะครับมีพี่น้อยลำลูกกานะครับแล้วก็มีพี่มนัสบางปะกงคุณลุง935แม่พรรังสิตนะครับตะนันสุโขทัยยายน้อยจังหวัดตราดนะครับมีพี่สายทองอุตรดิตถ์ป้ายาแล้วก็มีพี่เหน่งบึงกลุ่มนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาช่วงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะก็ทยอยเลือกเพลงมาเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องไงจากพี่แจ้นะจ๊ะฝันลำเอียงจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ยหนีคณัตชัยขณะนี้เวลา 15:22 ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา 15:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลรัฐพลรับส่งฟ้อง Forex 3D สัปดาห์หน้าบอกมีชื่อภาวุฒิด้วยออกหมายเรียกส.ส.ประชาชนภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนหากไม่มาออกหมายจับทันทีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นหมายเรียกครั้งสุดท้ายครั้งที่3คือ28กันยายนและเป็นความประสงค์ของนายสมชาติคาดว่าน่าจะมาตามหมายเรียกแต่หากไม่มาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องแจ้งความส่วนหากไม่มาจะสามารถออกหมายจับได้เลยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องให้พนักงานสอบสวนดูแลรายละเอียดก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นสำหรับความคืบหน้าคดี Forex 3D ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องอัยการสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วซึ่งในสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยจุติหนุนต่ออายุอีก2เดือนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการบริโภคเสนอมาตรการปฏิรูปภาษีปราบการทุจริตลดงบซ้ำซ้อนประหยัดเงินปีละ100ล้านนายจุติไกรฤกษ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการวางแนวทางปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณโครงการรวมถึงประเมินกองทุนและองค์การมหาชนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนเพื่อลดงบประมาณภารกิจสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาดจากทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจนอมินีด้วยการบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างจริงจังหากดำเนินการได้จะช่วยประหยัดงบประมาณและเงินภาษีของประชาชน 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีคาดว่าร่างพ.ร.บ.ฟอกเงินฉบับใหม่จะพิจารณาเสร็จทันในสมัยประชุมนี้กรมชลประทานระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยกรมชลประทานจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50ซมถึง1เมตร50ซมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20กันยายนโดยหลายพื้นที่มีฝนมากกว่า100มิลลิเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: แม่ฟังเพลงของพี่หายแล้วนี่พลังมาเลยนะครับเชฟบะนะครับจากพี่หายอภพรนะฮะก็พี่ละไอนี่เข้ามากรี๊ดเลยนะบอกว่าจะไปหุงข้าวนะครับอุ้ยโดนใจเพลงนี้แล้วก็มีน้องแหม่มพิมานรำนะฮะอยากเปลี่ยนนามสกุลนะครับอ้าวสองเพลงในช่วงนี
1: ้มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยจ้าลูกพี่ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องมาอัปเดตหน่อยในเรื่องของสภาพอากาศนะครับวันนี้ผมเข้าไปส่องที่เว็บของลูกพี่ของเรานะที่กรมอุตุนะซึ่งออกประกาศตอน12นาฬิกาก็คือมาอัปเดตนั่นเองนะครับนะลองมาดูกันนะวันนี้ภาคเหนือนะฮะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงสุด 70% นะครับอากาศร้อนสุด 34 องศานะครับแล้วก็ลงมาที่อีสานนะครับผมวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับร้อนสุดอยู่ที่ 34 องศานะครับแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางนะฮะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% นะครับนะอุณหภูมิสูงสุดร้อนนะครับ34 องศานะฮะแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองนะฮะประมาณ 80% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิอากาศร้อนสุดเนี่ย34องศานะครับแล้วก็ลงมาที่บ้านของเราบ้างนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมีฝนตกหนักประมาณ 80% นะครับผมว่าช่วงเย็นๆน่าจะรู้กันนะเพราะช่วงเช้าๆบ่ายๆนี่ยังฟ้าแจ้งมากเลยนะครับหรือว่าอาจจะไปโซนรอบๆนะฮะนอกๆของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็ได้นะครับช่วงเย็นมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกหนักนะ 80% นะชาวคณะเผื่อเรื่องของเวลาด้วยนะครับนะเตรียมขนมนมเนยลูกชิ้นไว้นะครับถ้าอยู่บนรถเนี่ยอาจจะติดนานหน่อยนะก็เตรียมเสบียงไว้นะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้อยู่ที่34องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนตกประมาณ 60% ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับร้อนสุดอยู่ที่33องศานะจ๊ะ
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับชื่อชุดว่าอย่าใจร้ายกับพี่เลยนะครับนั่งเฝ้าเขาจีบนะครับเอกพลมนตรการนะฮะแล้วก็มีรองเท้าหน้าห้องนะครับสายยันนิรันดร นะครับโอ้ยลุงหนวดรีบเข้ามาเลยนะครับผมนะฮะอ่ะสองเพลงรัวๆในช่วงนี้จ้า
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะอ้าวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันครับผมนะมีพี่ป๊อตนะครับนะมีคุณชายข้างวัดนะพี่ณภัทรประภาพี่นันทาพี่อุดมพรนะครับมีพี่นวลกระจรนะครับพี่กมลนะครับพี่ตีใหญ่พี่มกราพี่ดวงใจนะครับมีพี่ลันนานะมีพี่เพ็ญศรีพี่สงวนศรีพี่พิกุลนะฮะพี่วีนาพี่อ้อพี่หนูริ่งนะฮะแล้วก็มาทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับวันนี้ชาวคณะอยู่เต็มวงนะฮะมีพี่ดาวพระสุกนะพี่กูลนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับมีเจเดซี่นะครับนะพี่ขาวดอนนะครับนะน้องแม็กกี้เสียเปียกนะครับพี่หนิงซีคอนก็ตื่นแล้วนะครับพี่หนูริ่งนะพี่สำเภานะฮะน้องนับดาวด้วยนะครับนะวันนี้คึกคักนะครับนะโรสติ๊กเกอร์กันพี่รินรินนะครับเพิ่งมาใหม่นะครับมีพี่เกศสุดาด้วยนะครับนะชาวคณะของเราวันนี้ก็คึกคักนะเมย์ด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์นะฮะบอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นนะครับนะรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบนะฮะให้ตรงจุดนะครับนะโอ้ยฟังเพลงแล้วอยากจะเปิดวงบ้างนะครับผมนะจะเป็นส้มตำนะครับจะเป็นตำข้าวโพดนะครับตำแตงนะครับหรือว่าตำถาดเนี่ยนะครับดีดีนะครับในช่วงกูเกือบเลิกงานอย่างเงี้ยนะครับแบบเป็นช่วงเย็นเย็นห้าโมงหกโมงกินส้มตำกินข้าวเหนียวร้อนๆ นะครับมีไก่ย่างสักหน่อยก็ดีนะครับแต่ผมนึกถึงลาบมากเลยนะแบบว่าเป็นหมูสับนะพอดีไม่กินเครื่องในเคลียร์เครื่องในออกก่อนอะไรเงี้ยกินหมูสับกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยชีวิตมันดีมากเลยนะแบบไม่ต้องอะไรเยอะมากเลยเอาแค่ลาบกับข้าวเหนียวเนี่ย อุ๊ยอร่อยมากนะกินน้ำลายเอื้อกเลยนะครับผมนะเอาก็เลิกงานแล้วไปกินข้าวเหนียวส้มตำกันครับผมอ้าวลูกพี่แล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะมีก่อนลาว่า37นะครับน้องเนยขอไว้นะฮะแล้วก็มีอ้ายมาส่งทางมนแคนแก่นคูนะครับพี่ขาวบอกโอ้ชอบมากชอบมนแคนมากนะครับก็จัดให้ทั้ง2ท่านนะจ๊ะ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เขาก็เพิ่งไปเที่ยวกันมานะครับวันเดย์ทริปนะครับนะฟู้ดแอนด์ไรท์นะครับจอดรถบ้านโดยสารรถกินแล้วก็ไปช้อปปิ้งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับไปหาของกินอร่อยๆนะครับผมนะไปตลาดน้ำนะครับนะตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับผมเห็นไปไหว้พระกันโอ้สาธุนะครับดีดีงามมากๆเลยนะชาวคณะดูหน้าตาอิ่มบุญกันมากเลยนะมีความสุขที่วัดโบสถ์นะครับนะแล้วก็ไปสนุกสนานนะของศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแบมนะฮะแล้วก็น้องเอ็มปวีนะฮะก็จะมีพี่ๆดีเจไปดูแลนะครับมีท่านผอ.วาสุมีน้องเมแล้วก็น้องลูกตาลด้วยนะครับนะก็เรียกว่ามีความสุขกันแบบแหมครบเลยนะครับนะและที่สำคัญครับต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล นะฮะเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับแล้วก็น้ำผึ้งจากสยามบีซีเครตนะฮะขอบคุณนะครับ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar.
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับก็ให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้งานจากน้องนุชวิลาวันนะจ๊ะจบซะเนาะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประกรณ์นำถกคณะกรรมการพรบสังคมสันติสุขเร่งหน่วยงานเคาะผู้เข้าเกณฑ์ใน30วันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าที่ผ่านมามีความเห็นมากมายหลายกรณีนำไปสู่ความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบ่งสีเสื้อซึ่งไม่ต้องการให้เกิดเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกประเทศไทยต้องเดินหน้าไปสู่สันติร่วมมือกันพัฒนาประเทศวันนี้นับเป็นก้าวแรกหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีคือกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามมาตรา8ของพระราชบัญญัติคือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการนิรโทษกรรมทุกคนโดยทันทีโดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุดแรกจะเป็นชุดพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนชุดที่2เป็นชุดสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วจะเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยรายงานไปยังคณะกรรมการภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนมีจำนวนผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมจากพ.ร.บ.นี้หรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าเป็นการได้รับข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่มีจำนวนที่แน่นอนศาลปกครองกลางไต่สวนคดีนายแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.นาน3ชั่วโมงนัดอ่านคำพิพากษา25กันยายนคณะตุลาการศาลปกครองออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.กรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคม2569ซึ่งมินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นในการไต่สวนนายแพทย์สรณะเดินทางมาให้ปากคำด้วยตนเองโดยมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาติดตามรายงานข่าวอย่างไรก็ตามอธิบดีศาลปกครองมีคำสั่งห้ามสื่อมวลชนรายงานข่าวหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวในเขตพื้นที่ศาลภายหลังศาลใช้เวลาไต่สวนนาน3ชั่วโมงนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับทันทีและปฏิเสธให้การสัมภาษณ์มีรายงานจากสำนักงานกสทช.ว่าศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่25กันยายนเวลา11นาฬิกาและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15นาฬิกาของวันเดียวกันผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่กังวลโครงการจัดหาเรือฟริเกตแม้กระแสสังคมบางส่วนตั้งข้อสงสัยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมแม้กองทัพเรือชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์หลังกิจกรรมพบสื่อมวลชนก่อนครบวาระเกษียณอายุราชการ30กันยายนโดยพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลว่าที่ผู้

0: บัญชาการทหารเรือคนใหม่มาร่วมในงานด้วยว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงส่วนความเคลื่อนไหวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์มองว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆก็จะค่อยๆคลี่คลายส่วนการแถลงข่าวที่ผ่านมาช่วยลดความกังวลมากหรือไม่ผู้บัญชาการทหารเรือย้ำว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีความกังวลใดๆ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกั

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsar

0: สามงานเพลงครับเสิร์ฟมาช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ต้อนรับกันนะครับเปิดมาด้วยแอนอรดีบังเอิญมันได้อ่ะรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอสยามโมและปิดท้ายด้วยผู้หญิงเทาๆรางเงินจากพี่หญิงลีศรีจุมพลกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
0: Pausa 21กันยายนกันแล้วนะครับก็4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงอยู่กับโอ๊ตคณิตผ่านคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus นะส่วนภาคกลางวันนี้ณขณะนี้เลยนะ 16:20 นก็หลายพื้นที่ส่งข่าวคราวมาบอกว่าฝนตกกระหน่ำเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวๆเขตพระนครบางกอกใหญ่คลองสานบางรักสาทรยานาวาเนาะพระขนงนี่ก็มีหลายท่านส่งข่าวมาบ้างแล้วนะบางหน้านี่ก็หนักหน่วงตอนนี้เลยเขตประเวศก็มีด้วยเช่นกันนะพี่นีลาซานบอกว่าแถวบางนาลาซานนี่ตกหนักเลยค่ะตอนนี้นะครับและมีสาวพระขนงก็คอมเมนต์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าทำงานไปนี่ไม่ได้นอนในเวลางานเลยนะน้องโอ๊ตวันนี้แต่ฝนตกหนักโอ้นี่เสียงฝนมันดังก็สวัสดีทุกช่องทางกันด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงอยากเพิ่มเติมเพลงไหน022481366เติมพลังหัวใจกันสักหน่อยผ่านเสียงเพลงเนาะก็บอกกล่าวเข้ามาได้นะจ๊ะฝั่งบางกะปิพี่ปูปูกันยารัตน์นี่บอกว่าฝนจะมาแล้วฝั่งนี้เนาะพี่วิไลวันบอกว่าฝากเพลงสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทสันดวงนะฮะสันติดวงสว่างใช่ไหมพี่อ่ะเดี๋ยวไว้จดให้นะพี่ย่อนสวรรค์สวัสดีด้วยพี่น้อยฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตพี่ละไอนี่บอกว่าเมากลับบ้านถูกไหมคะฮะใครเมาอะเดี๋ยวนะอ๋อเขาคุยกันของเขาเนาะพี่อนันต์เอ้ยพี่จุ๊บแจงนี่ฝากเพลงของน้องนันอนันต์ใครคือคนที่ใช่ของเธอพี่วัฒศักดิ์วรรณศักดิ์นะวรรณศักดิ์นะแล้วก็มีพี่ชะลาลัยคุณปาลิตาเอ้ยพี่มาลีฝากเพลงของน้องเบียร์พร้อมพงเข้ามาบอกว่าเพลงอะไรก็ได้นะจ๊ะพี่ฝนบอกว่าปากน้ำตกแรงมากคณิตเอ้ยตอนนี้นะยังไงก็ถ้าใครขับขี่เดินทางขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยส่วนทาง SMS ครับมีไอพอนอ่อนนุชฝากเพลงสาวสกลยังรอของพี่ดอกฟ้าเพชรภูพานเข้ามาเฉยพงษ์เจนีนะฝากเพลงหัวใจที่ใช้แล้วไหมพี่รมพรบอกว่าวันนี้ไม่ได้รีบนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้ดองมอบให้ลุง935กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายที่รับฟังกันอยู่ด้วยส่วนพี่กุลจากน้ำแดงสมุทรปราการบอกว่าฝนตกหนักเหมือนกันค่ะและฝากเพลงหม้อหุงข้าวเอาไว้หุงข้าวค่ะไม่อยากรองน้ำฝนตอนนี้ส่วนลุงหนวดมินบุรีครับผมสวัสดีด้วยนะมีพี่เริญเจริญนะแล้วก็มีอีกหลายท่านคอมเมนต์มาทาง Facebook Live สด LTM FM 95แต่ตอนนี้1สายกันก่อนนะจ๊ะ022481366

0: าวสกลยังคอยครับดอกฟ้าเพชรภูพานก็มอบให้ไอพอนอนนุชด้วยนะ 16:27 นาทีครับมาสู่ช่วงของสายชิวหิวใจ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับคุณแม่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
0: ครับแม่ขอบคุณนะรัฐาร้อยหนึ่งวันนี้ฝนตั้งเค้าแม่แม
3: ่โอ้มามืดเลย
0: มามืดเหมือนกันใช่ไหม
3: โอ้อสมทตกยังคะ
0: ยังเลยครับแม่แม่ทันฝนพอดีนี่ผมก็พาฝนมาทุกวันเลยนะแม่นะขออภัยด้วยนะ
3: จ้า
0: วันนี้ฝากเพลงอะไร
3: อาทิตย์เลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: ใช่แม่ทุกวันเลยพอสี่โมงเย็นปุ๊บนี่พร้อมผมเลยนะสงสัยเขาอยากมาเปิดเพลงเหมือนผมนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรหน้าไม
3: ค์โอ้ยให้คุณโอ๊ตตามหาสมชายหน่อยค่ะ
0: อืมสมชายเอ้ยอยู่ไหนเนาะอ๋อนี่แบบนี้มามองให้ใครครับแม
3: ่อ๋อให้ทุกเสียงทุกสายค่ะให้คุณโอ๊ตและให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะ
0: อืมวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์อวยพรลูกๆเพื่อนๆชาวลูกทุ่งมหานครสักนิดนึงแม่ขอบคุณ
3: โอ้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ

0: อืมเนาะเด
1: ไ
0: ี
1: ม
0: ๋ย
1: ่
0: ว
1: ได้
0: มีความสุขแล้ว
1: แ
0: ก
1: ม่
0: ัน
1: ก็ไม
0: ส
1: ่รู้จะพูดไงเนาะ
0: เออพ่อแม่กำล
1: ก
0: ั
1: ็
0: งหุ
1: ข
0: ง
1: อ
0: ข
1: ให
0: ้
1: ้
0: าว
1: ม
0: อ
1: ีย
0: ู่
1: คว
0: ใช
1: า
0: ่
1: ม
0: ไหม
1: ส
0: เน
1: ุ
0: ี่
1: ข
0: ย
1: อย่างคุณโอ๊ตก็ขอให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้านะคะ
0: ครับแม่ขอบพระคุณมากยังไงแม่ก็ขอให้มีความสุขอยู่เป็นเพื่อนสังกันผ่านเสียงเพลงนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: ข
0: น
1: อ
0: ี
1: บ
0: ่
1: คุณค่ะ
0: ทำกับข้าวหรือว่าหุงข้าวอยู่เนี่ยแม่เสียงก็แก๊กเนี่ย
1: อ๋อไม่ได้ทำอะไรค่ะ
0: แม่กำลังจัดแซวอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนะครับแม่
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับสาวรัดเท้า101นะครับกับช่วงของสายชิวหิวใจ16:29กันแล้วนะในช่วงนี้ขอขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายทางหลังไมค์สักหน่อยนะครับขอบคุณน้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะรับสายรัวให้เลยนี่พี่นีลาซานพี่สุดยอดจักเลยนี่ฝากเพลงมอบให้พี่นันเพชรบูรณ์ใจบงการนะวันนี้ส่วนพี่ประโมทจากตราดอริสาจากลาดกระบังด้วยนะครับผมแม่อริสานะมียายแสงบางนาพี่สมพงษ์จากตากพี่เล็กสิงห์บุรีป้ายาสมุทรปราการครับพี่นันเพชรบูรณ์ก็ฝากเพลงพี่เสือจ๋าวันนี้มาแบบว่าแนวมีกรงเล็บนะพี่นันนะแล้วก็ฝากมาให้พี่บัวขาวรามคำแหง118พี่สุดยอดวังสะพุงด้วยแล้วก็พี่เศษเสือโอ๊ตเนาะพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชครับพี่นกสุพรรณพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณเช่นกันพี่มุ้ยศรีนครินทร์รวมไปถึงน้องแวนโกะจากนครปฐม

ยกหน่อยไหมจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋า

0: จ้า
1: พี่เสือจ้าครับการแสดงจากพี่หลิวอาจาริยานะกับกิจกรรมการกุศลเมื่อครั้งที่ผ่านมานะฮะมหานครแฟร์รวมฝันปั่นน้ำใจที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.กับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับผมก็เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาจากพี่นันเพชรบูรณ์ขออนุญาตเปิดเวอร์ชันสดๆให้นะในช่วงนี้ครับขอขอบคุณสบู่มาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัด

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซล SSSS

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไร
2: มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: 2เพลงต่อเนื่องนะครับก็มอบให้ทั้งแม่อริสาและพี่ประโมทจากตราดด้วยนะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ถึงท้ายชั่วโมงนี้ครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจใจบงการจากพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับเพลงนี้ก็ถูกแนะนำมาทางหลังไมค์เช่นกันทักทายลุง935ด้วย
2: ตื่นแต่เช้าทุกวัน
0: เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีประชุมทีมประเทศไทยชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณ นครฟูกูโอกะกงสุลใหญ่ณ นครโอซาก้ารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทางนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือและการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรูปแบบหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เอกนิติกกร.ขับเคลื่อนรีอินเวนท์ไทยแลนด์ดึงการลงทุนขยายต่อเนื่องชี้วัดด้วย GDP โต 3% plus ตามเป้านายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand ยกระดับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากนั้นร่วมกันแถลงว่าภาคเอกชนถือเป็นกองหน้าของทีมเศรษฐกิจไทยมีบทบาทสำคัญในการลงทุนสร้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศซึ่งร่วมกันกำหนด7กลุ่มธุรกิจเป้าหมายแรกได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกองกลางคือภาครัฐร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจะสนับสนุนการขับเคลื่อนใน4ด้านหลักได้แก่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์พลังงานและระบบการเงินนำกองหน้าและกองกลางมาทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงการลงทุนและยกระดับศักยภาพของประเทศส่วนกองหลังมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพด้านการเงินและการคลังประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นประการด้านหลังป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกยิงประตูสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในปีหน้าตั้งเป้าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขยายตัวมากกว่า 3% plus โดยให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญหลังตัวเลขการลงทุนในไตรมาสแรกขยายตัว 10% และไตรมาส2ขยายตัวเกือบ 14% ต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ทำให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของโลกอีกครั้งโดยภายใน3สัปดาห์จะเชิญรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
1: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: กลับมาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไอ้ไม่กวนใจ

0: ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาสู่ชั่วโมงนี้กันแล้วนะครับ17นาฬิกากับอีก7นาทีหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนกระหน่ำตกกันอยู่นะใครที่เตรียมที่จะเลิกงานช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนี้วางแผนสักหน่อยนะเผื่อเวลากันสักนิดนึงนะครับแต่มาฟังเพลงกันก่อนกับต้นชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายหน้าไม้รอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยต้นสัปดาห์สวัสดีครับพี่หนุ่ม
4: ครับสวัสดีครับ
3: นี่คิดถึงจังเลยนี่สุพรรณนี่มีฝนไหมพี่วันนี้
4: ฝนกำลังตกอยู่คร
3: ับ ตกตกหนักไหมตกหนักไหมพี่
4: ครับตกเยอะด้วย
3: ตกเยอะด้วยนะโอ้นี่วันนี้ต้นสัปดาห์ฝากเพลงอะไรมาครับ
4: นอนฟังเสียงฝน
3: อืมตายอรไทยนะพี่หนุ่มนะ
4: ใช่ครับ
3: อ่ะมอบให้ใครครับเชิญเลย
4: มอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้พี่เล็กสิงห์บุรีแล้วก็ให้พี่เจแก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลยแล้วก็ให้ปลาฟ้าด้วยปลาไส้ด้วยครับ
3: ครับนี
4: ่แล้วก็ให้น้องรักใหม่ด้วยแล้วก็ดีเจหน้าใหม่ด้วยครับ
3: ครับพี่หนุ่มนะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่หนุ่มนะ
4: ครับ
3: จำได้ใช่ไหม
4: จำไม่ได้ครับ
3: เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นะ
4: คร
3: ับขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น

0: เรียบร้อยครับผมยังไงก็ขอบพระคุณพี่หนุ่มด้วยนะฝากเพลงมาเพราะเลยวันนี้เหมาะกับ
1: ครับ
0: บรรยากาศเนาะ
1: ครับได้ครับ
0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: มาถึงสายหน้าใหม่นะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยมีเพิ่มเติมจากลุง935ก็แกฝากข้อความไว้ทางหลังใหม่นะครับช่วงที่แล้วพูดไม่ทันแกบอกว่าฝากมอบเพลงดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลชนทิชาฝากมอบเพลงนี้ให้เชฟพงษ์เจนีด้วยนะรวมไปถึงสาวลาดพร้าว101ที่ตามหาสมชายออกอากาศหน้าใหม่น่ะแต่เสียดายลุง935เนี่ยไม่ใช่สมชายที่สาวคนนั้นตามหานี่มีหยอดทิ้งไว้ด้วยนะส่วนทางไลฟ์สดครับผม RTM FM 95 Facebook Fanpage ของเรานะก็มีพี่หนูพินสาวเมืองคอนศรีธรรมราชพี่สาวเหนือสุมาลามีชื่อเฟซข้าวมันไก่ไข่พะโล้พี่อุไรปราบรามเนาะพี่นิยมทักทายด้วยต้นสัปดาห์แบบนี้นะครับก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนยังคงที่จะแนะนำเพลงเข้ามาได้อยู่นะส่วนทาง SMS เอ้ยสาวปากแดงวันนี้ฝากเพลงถอนคำสาบานค่ะเห็นฟ้าฝนตกขนาดนี้แล้วแหมก็ต้องฟังเพลงนี้สักหน่อยเนาะแต่เอื้อยไม่ได้สัญญาสาบานกับใครเอื้อยแค่ขอเฉยๆให้3ตัวตรงนะแบบว่าทุกงวดประมาณนั้นส่วนพี่บัวขาวครับวันนี้บอกว่าฝากเพลงหัวอกพ่อห้างหน่อยมอบให้นิดนึงคุณนันท์เพชรบูรณ์พี่นุชนิ่มคนสวยน้องโอ๊ตคนหล่อรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายนะฮะก็มาฟังเพลงพาเรดชุดนี้กันเลยต้นขบวนพาเรดขออนุญาตจัดเสิร์ฟพี่เปาก่อนแล้วกันนะสายันสัญญาครับพอมีทางไลฟ์สดก็ฝากเพลงพี่เป้ามาด้วยผมเลือกมาเป็นเพลงนักเพลงคนจนครับ

0: ฟังเพลงนี้แล้วอยากกินเหมือนกันนะเสี่ยเปี๊ยกบอกว่านี่เสี่ยเนี่ยอยากจองตั๋วเครื่องบินบินไปขอนแก่นอยากให้เธอต้มไก่ใส่บักขามอ่อนให้กินเนี่ยแต่ห้ามใส่ใบซ้ายให้เสี่ยนะเสี่ยกลัวกลับบ้านไม่ถึกสี่เพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาค17:27 กันแล้ววันนี้หัวขบวนก็นำโดยพี่เป้าสายันสัญญาครับนักเพลงคนจนนอนฟังเสียงฝนตายระทายแรงก้อนสุดท้ายมนแคนกันคูนและปิดท้ายด้วยเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทจากน้องโฟกัสธีรพัฒน์กับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาค
1: พาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาช่วงนี้ตามคำขอสักหน่อยนะครับถอนคำสาบานก่อนสันติดวงสว่าง

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เข้าสู่จอคิวิตกันต่อนะครับ 17:36 นกันแล้วขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองชั่วโมงนี้ครับเพลงใหม่ที่จะแนะนำซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับจากพี่กล้วยสแตมภายใต้สังกัดค่าย Big Love Music เพลงนี้ชื่อเพลงว่าสีดาลุยไฟนะครับคำร้องทำนองครับได้จากพี่อาทิตย์อัดคณิตอันคณิตนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยจ่าแทนไทยซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความระแวงแครงใจของตัวเองเนาะความรักที่ปราศจากความเชื่อใจก็เหมือนพระรามที่สั่งให้นางสีดาลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพลงนี้ครับสีดาลุยไฟ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ราอาหารบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 17:54 กันแล้วนะครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตการในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือ

0: ณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับ
3: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ก็น่าจะทราบกันแต่ว่าก็ขอแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยก็พ่าย
3: จีน
2: 2-3เซตในศึกเอเชียนเกม2026รอบ4ทีมสุดท้ายนะก็เป็นอันว่าจริงๆถ้าชนะก็การันตีเหรียญเงินนะแล้วก็จะเป็นทองหรือเงินแต่ว่าเมื่อแพ้ให้กับจีนก็ต้องไปรอชิงผู้แพ้ระหว่างคู่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเพื่อที่จะชิงเหรียญทองแดง
3: ชนะจะได้เหรียญทองแดง
2: ชนะรอบต่อไปเนี่ยได้เหรียญทองแดงนะ
3: ค่ะ
2: ก็ปรากฏว่าทั้ง5เซตนะฮะเซตแรกเนี่ยทั้ง2ทีมก็เล่นกันได้สูสีแต่ว่าไทยก็แซงชนะจีนไปได้25-23ขึ้นนำ1-0เซตขณะที่เซตที่2ทีมชาติไทยพ่ายให้กับจีนนะครับ21-25ก็เสมอกัน1-1เซตที่3เนี่ยของจีนเขาก็ยัง
3: เด็ดขาดชนะ
2: เรียกว่า
3: ลอยไปเลย
2: นะ25-11
3: ค่ะ
2: ก็ขึ้นนำ2-1แล้วก็เซต4เนี่ยทีมชาติไทยกลับมาชนะต้องดิวนะชนะไปด้วย28-26ผมก็เห็น22-22ผมก็ปิดละไม่ดู
3: จีนดูเหมือนจะปิดแบตได้ง่ายเพราะว่าทำแต้มทิ้งห่างไปราว 3-4 คะแนนแต่ไทยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่อยๆทำแต้มตีขึ้นมาจนสามารถเสมอกันที่24-24และสุดท้ายก็เป็นไทยที่เอาชนะไปได้แบบบุดวิด28-26ปรากฏว่าชนะ2-2แพ้ชนะกัน2-2ไทยกับจีนก็คือผัดกันชนะถูกไหมฮะพี่ไพศาลผัดกันแพ้ผัดกันชนะจน4-4อ่ะ

0: เซตที่2-2คือถ้าเซตที่5เราชนะมันจะอีกเรื่องเลย
1: เข้าจริงเข้าจริง
0: แต่การชนะจีนมันก็เป็นอะไรที่มันต้องเป็นปรากฏการณ์อะถ้าเราชนะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทุกครั้งที่เราชนะจีนเราจะเรียกมันว่าปรากฏการณ
1: ์
0: ก็เป็นเซตตัดสินจีนออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมหนีห่างไปถึง 8-1 แม้นักตบลูกยางจากแดนสยามนี่คือสำนวนของไทยโพสต์นะคะพยายามไล่ขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันค่ะสุดท้ายเป็นจีนที่เก็บชัยในเซตตัดสิน 15-5 โอ้ทำไมมาถอดใจเซตสุดท้ายเนี่ย
1: 15-6
0: นะฮะ
1: 15-5เนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าเราขอ challenge ก็ challenge ปรากฏว่าไทยได้เพราะว่าของจีนเขาสอกไปโดนเน็ตฟาวแต้มก็เลยของไทยก็เลยขึ้นมาอีก1แต้มก็เป็นจาก5เป็น6แต่ว่าพอไทยเสิร์ฟปั๊บก็เขาตั้งมาก็ตบเปี้ยงจบเลยก็เป็น65
0: ทีมชาติไทยก็พ่ายจีนไป 3-2 สกอร์23-25 25-21 25-11 26-28 และ 15-5 ค่ะตบเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะโดยรอพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้จีนค่ะจีนก็จะเจอไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้ส่วนไทยก็ไปชิงอันดับ3เพื่อหาผู้ชนะคว้าเหรียญทองแดง
1: ครับ
0: ก็คือถ้าญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เขาชนะกันเขาไปเจอจีนแล้วถ้าใครแพ้
1: มาเจอไทย
0: เราก็จะเจอเขาเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
1: ครับ
0: ตายหนักเลยนะคะเนี่ย
1: ก็เอเชียก็เนี่ย4ทีมนี่แหละญี่ปุ่นจีนไทยเกาหลี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าเขามากันได้ถูกแล้วล่ะอันดับโลกเขาก็ประมาณนี้แหละไทยจีนเกาหลีเนี่ยก็สุดๆของเอเชียแล้วสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะ
0: ค่ะพี่วิสารคะแล้วกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้เขาแก้ปัญหาที่เอานักกีฬาชายและหญิงไปนอนห้องเดียวกันได้หรือยังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เหร
0: อก็เกิดความผิดพลาด
1: ถูกร้องเรียนถูกร้องเรียน
0: ในระบบจัดสรรที่พักอะค่ะไม่รู้จัดกันอีท่าไหนปรากฏว่าฉันก็นอนห้องนี้แต่กล้องนอนห้องนี้ปรากฏเป็นนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงถูกจับคู่มานอนห้องเดียวกันเขาคงไม่ยอมนอนหรอกค่ะแต่ว่าโดยระบบ
1: กลายเป็นว่าจัด
0: กัน
1: จ
0: ั
1: ดกันก็อยู่กัน
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็บอกปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริงที่บริเวณที่เรือสำราญที่ถูกใช้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำอะค่ะแล้วก็เพราะว่าเขาใช้วิธีคำนวณโควต้าจากจำนวนเตียงดูตามหน้ากระดาษเพื่อหลักการความประหยัดก็เลยไม่ทันได้ดูว่าเห็นว่าชื่อสมชายเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถูกไหมฮะคนญี่ปุ่นอาจชื่อส้มชายนะฮะก็คิดว่าเป็นผู้หญิงก็เอาไปคู่กับสตอรี่อะไรไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: คะแสดงว่าไม่ได้มีไอตัวที่ระบุเพศกำกับไว้นะนายนางสาวอะไรไม่มีด้วยกันไม่ทราบ
0: หรือว่าช่วงหลังเขาไม่สนใจเรื่องนี้กันแล้วก็ไม่ทราบบางทีเขาไม่ระบุนะฮะว่าเพศไหนอะไรก็ไม่อยากจะบอกอ่ะค่ะส่งผลให้นักกีฬาต่างเพศรวมถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนต้องถูกสุ่มให้มาแชร์ห้องพักประเภทเตียงคู่ร่วมกันค่ะแล้วก็ปรากฏว่าความผิดพลาดแต่มันก็ตอกย้ำไม่เห็นปัญหาสาธารณูปโภคขั้นรุนแรงของเอเชียนเกมที่จะภาพเลือกไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาถาวรนะคะจริงๆไม่สร้างก็ได้นะเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่
1: มันอยู่ที่มันอยู่ที่การจัดการอ่ะมันก็นอนบนเรือสำราญก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดี
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวิธีการที่ฉลาดอ่ะแต่ทีนี
1: ้ตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังพอโอเคนะฮะถ้าแต่งตกแต่งติดองค์ติดแอร์ใช่เรียบร้อยมันก็ดีอยู่แล้วล่ะเพราะฤดูนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้านอนตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องปรับอากาศนะถ้าไม่ปรับก็มันก็จะร้อนเกินไปเพราะฤดูนี้ก็เข้าใจอุณหภูมิก็ยัง20กว่า30อยู่ครับ
0: แล้วนี่ก็เตือนไต้ฝุ่นแล้วนะฮะไต้ฝุ่น
1: จะเข้าญี่ปุ่นเองฤดูไต้ฝุ่น
0: ที่แปลกเหมือนกันที่มาจัดฤดูนี
1: ้
0: แปลกมากซึ่งมันเป็นฤดูที่ฝนตก

0: เป็นฤดูไต้ฝุ่นเป็นฤดูน้ำท่วมเป็นฤดูภัยธรรมชาติ
1: แล้วก็
0: ไม
1: ่
0: รอด
1: ส
0: จริงๆแล้วก็ไม่รอดจริงๆนะคะก็ทีนี้ผู้เข้าพักอ่ะก็เกินกว่าที่คาดการไว้ตอนแรก15,000ปาไป17,000ระบบการจัดการก็เลยเจอปัญหาทีนี้ก็เขาก็เลยต้องเสียสละโดยการเอานักกีฬาญี่ปุ่นนะคะออกไปแล้วก็ให้ต่างชาติเข้าไปพักแทนดิฉันลุ้นจริงๆเดือนหน้าเราจะมีประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกเนี่ยขอให้เราเรียบร้อยเถอะ
1: ของเราเจ้าภาพไม่ต้องจัดให้เขามาจองโรงแรมมาเองใช่ไหมฮะ
0: ขอให้เรียบร้อย
1: โรงแรมเขาอะไรต่างๆเรา
0: ก็รถลาต้องรับส่งอะไรต่อมีอะไรก็อยากให้เรียบร้อยค่ะพี่ไพศาลอยากให้เรียบร้อยอย่าได้มีอะไรที่มันขอให้เราได้สามารถปักธงประกาศชื่อในโลกนี้กลับมาอีกสักรอบเถอะอย่าได้มีข่าวแบบนี้เลยค่ะ
1: กรุงเทพก็ประกาศให้เป็นวันหยุดด้วยนะเพื่อที่จะตัดเรื่องไอ้ความคับคั่งของการจราจรเพราะว่าก็ต้องการให้บรรดาแขกต่างประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยสามารถเดินทางจากที่พักในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพเข้ามาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้อย่างสะดวก
0: ค่ะก
1: ็ไม่เช่นนั้นเขาก็จะต้องจองกันเอาใกล้ที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายไปอันนี้เขาคงจะกระจายไปได้โรงแรม
0: ไม่แถวนั้นหมดเลยค่ะรอบๆนั้นหมดเลยค่ะก็คือในกรุงเทพหมดแล้วแหละโอเคริมแม่น้ำก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าแต่ที่ฉันขออีกอย่างนึงนะคะนอกจากเรื่องรถลาอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าให้ไฟไหม้รางรถไฟฟ้าอีกนะคะขอร้องอย่าขออย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะเกิดแล้วไม่รอดนะฮะ
0: อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: M-Cut Radio Network เครือ

0: เทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: ค่ะเย็นนี้ก็ Facebook เราทำงานแล้วนะคะเมื่อเช้าไม่มี
5: เห็นว่ากำลังเขาเห็นว่าอยู่เฉพาะที่เข้าทางโน้ตบุ๊กใช่ไหมทั้งโลกเลยใช่ไหมที่เข้าไม่ได้
6: ไม่เช้าเหรอคะ
5: เกิดเหตุการณ์เห็นเขาแจ้งมานะเขาบอกว่า Facebook ล่มทั้งโลกเข้าดูทาง Facebook เข้าดูทางโน้ตบุ๊กไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยได้อยู่ใช้สมาร์ทโฟนได้อยู
6: ่พี่ไปศาลใช้ AIS หรือเปล่าคะ
5: AIS
6: มีปัญหาเรื่องเน็ตเรื่องอะไรไหมคะเมื่อกี้ฟังรายการพี่เด้งกับพี่สวิทเขาบ่นเรื่องนี้กันนะคะมีคนร้องมาแล้วก็พี่สวิทเองก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน
5: ของ AIS นะ
6: ใช่ค่ะไม่มีใช่ไหมคะ
5: ก็มีทุกเดือนต้องเรียกเก็บตังค์ผมเนี่ยผมก็อยากจะแบบไม่ต้องเรียกเก็บตังค์ได้บ้างไม่ค่อยยอม
6: แต่ว่าคุณภาพงานโอเคใช่ไหมคะ
5: อันนี้ไม่ไ

0: ไม่แน่บางทีจะดูนู่นดูนี่ดูไม่ได้เหมือนกันก็แต่ผมก็ใช้วิธีปิดนะครับปิดดึงปลั๊กออกแล้วก็บูทใหม่หมายถึง
1: ว่าจะดูเน็ตบ้านไม่ดูเน็ตบ้าน
0: ใช่ดู AS Play ดูอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีตัวเลือกค่ะ
0: มัน
1: ก
0: ็
1: มีอยู่สองค่าย
0: ใช่
1: บนไปมันจะไปใช้อะไร
0: ไ
1: เราก็ต้องใช้ไป
0: ก็สวิงไปอีกด้านหนึ่งซึ่งก็ใช้กันมาแล้วนะผมก็ใช้กันมา
1: เราก็จะไปร้องเรียนใครอ่ะงั้นเราไปกันไหมคะพรุ่งนี้ไปกสทช.ไหมคะไปร้องเรียน
0: รอวันที่25ก่อนดีไหม
1: มีอะไรคะ
0: มีรายงานข่าวว่าศาลปกครองกลางวันนี้เนี่ยไต่สวนคุณหมอสรณะ3ชั่วโมงรวดเลยแล้วก็บอกว่าปิดคำร้องเรียบร้อยแล้วก็จะตัดสินวันที่25กันยายนเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยทั้งนี้เนื่องจากว่ามีผู้ดำเนินรายการวิทยุคุณอัญชลีพรกุสุมเนี่ยตั้งคำถามว่าแล้วใครจะเป็นคนชี้มันจะช้านานแค่ไหนหรือเปล่า
1: ดิฉันไม่ได้ตั้งว่าใครเป็นคนชี้ดิฉันบอกว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องเสียหายกับประเทศชาติขนาดนี้เนี่ยคุณจะไปรอตามคิวกันได้ยังไง
0: รีบๆหน่อย
1: มันต้องรีบเป็นการรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติแล้วดิฉันก็พูดว่าท่านทำงานกันทุกวันหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจไงว่าฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์ถ้าฟูลไทม์เนี่ยมันก็น่าจะแบบว่ารักคิวได้ประเทศไทยมันเป็นประเทศมันเป็นอะไรที่มันต่อรองได้ถูกไหมฮะแล้วมันก็รักคิวได้นะพี่ไพศาล
0: นี่สงสัยว่าจะฟังคุณอันจริงๆอ่ะ
1: ไม่หรอกดิฉันไม่มีคือ
0: รายงานข่าว
1: อันนี้เรียนตามตรงว่าดิฉันยังอายุน้อยอ่ะท่านไม่ฟังอย่างนั้นหรอก
0: ไม่รู้ว่าผมเชื่ออย่างนั้นน่ะคนอื่นมาว่าผมไม่รับอ่ะผมจะเชื่อผมอย่างเงี้ยเพราะว่าม
1: ันมีพี่ไพศาลมากกว่าจัดรายการด้วยกันเนี่ย
0: เพราะว่ารายงานจากผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าวันนี้ที่ศาลปกครองกลางเนี่ย 8:30 นคณะตุลาการศาลปกครองกลางออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็ขอให้เพิกถอนคำสั่งวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นในการไต่สวนในแพทย์สรณะเดินทางมาให้ปากคำด้วยตัวเองโดยมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาติดตามรายงานข่าวอย่างไรก็ตามอธิบดีศาลปกครองมีคำสั่งห้ามสื่อมวลชนรายงานข่าวหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวในเขตพื้นที่ศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลใช้เวลาไต่สวนนาน3 ชั่วโมงในแพทย์สรณะได้เดินทางกลับทันทีและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
1: เดี๋ยวนะคะเขาไม่ได้ห้ามหมอสรณะให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ได
0: ้
1: แต
0: ่
1: ให้ก้าวออกมาจากศาลหน่อยเอาละไปนัดเจอผู้สื่อข่าวที่คาเฟ่ข้างนอกไหมคะ
0: ไม่เลยฮะ
1: อ๋อไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เลยปฏิเสธแล้วก็เดินทางกลับทันทีนะจากนั้นเวลา14:00 นตรงมีรายงานจากสำนักงานกสทช.ว่าไม่ศาลไม่ได้บอกเลยนะกสทช.เขาเป็นคนนั้นว่าศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่25 กันยายนเวลา11:00 นและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15:00 นในวันเดียวกัน
1: ถ้าศาลปกครองกลางพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปร้องศาลปกครองสูงสุดได้อีกไหมคะ
0: ก็ผลมันออกมายังไงก็ได้ก็ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได
1: ้ถ้าดีก็ไม่ร้องถ้าไม่ดีก็ไปร้องต่อได้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าไม่ดีหมายถึงว่าดีต่อผู้ร้องคือหมอสรณะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ผู้ถูกร้องก็คือคณะกรรมการสรรหาเขาก็ชอบที่จะ
1: อุทธรณ์
0: อุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได
1: ้นะเพราะว่าประเด็นที่เขาร้องที่หมอสรณะไปร้องก็คือว่ามาเป็นกสทช.ตั้งหลายปีแล้วพอบทจะให้ออกเนี่ยก็เอากรรมการสรรหามาพิจารณาใหม่โดยดูหลักฐานว่าไม่ได้ทำงานฟูลไทม์ที่กสทช.นะ

0: ังไปแอบเป็นหมออยู่เลยอะไรเงี้ยมีใบส่งใบเสร็จ
1: ครับ
0: หมอสรณะก็ไปให้ทางมหิดลเขาบอกว่าเขาพิมพ์ผิดใช่ไหมคะ
1: เขาบอกเจ้าหน้าที่ธุรการพิมพ์ผิด
0: ไล่ออกไปยังไม่รู้คนนั้นพิมพ์ผิดขนาดคนเสียหายขนาดนี
1: ้
0: ถ้าพิมพ์ผิดขนาดนั้นต้องรับผิดชอบเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ประเด็นที่เขาสู
1: ้แต่รู้สึกหมอสวนะยอมรับว่ายังทำหน้าที่รักษาแพทย์ทำหน้าที่ในฐานะแพทย์อยู่เป็นแบบแต่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานของ
0: สู้ไม่ได้รับเงิน
1: ของใครอะไรอย่างเงี้ย
0: แบบลูกจ้าง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าที่สู้ครั้งนี้สู้ว่าพวกกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์มาพิจารณาเขาไม่ใช่หรอคะพี่ไพศาลไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงว่าไปเป็นหมออยู่หรือเปล่านะบอกว่ากรรมการสรรหาชุดที่สรรหาเข้ามากับกรรมการสรรหาชุดที่เอาเขาออก
1: โดย
0: คนละคนกัน
1: โดยทั่วไปก็น่าจะเวลาเขาร้องก็น่าจะร้องทั้งสองข้อร้องข้อแรกเลยสำคัญเลยก็คือว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะมาพิจารณาเขาในรอบที่สองหลังจากที่พิจารณาสรรหาเข้าไปแล้วอันนี้มากลับมาทบทวนพิจารณาเข้ารอบที่สองเนี่ยอันนี้เขาคงร้องข้อนี้ไปแล้วข้อที่สองเนี่ยในการพิจารณารอบที่สองเนี่ยก็อย่าไปอ้างเหตุซึ่งก็ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็มีหลักฐานจะไม่ให้โดนว่าเขาไม่ได้เป็นพนักงานต่อไปแล้วไอ้ที่ไปอ้างหลักฐานมันน่ะเป็นหลักฐานที่มาอีดนเขาชี้แจงว่าจะพนักงานธุรการเนี่ยพิมพ์ผิดอันนี้เขาก็เอาเรื่องข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปต่อสู้ก็คือพูดง่ายๆว่าร้องทั้งข้อกฎหมายก็คือว่ากรรมการสรรหาไม่มีอำนาจร้องทั้งข้อเท็จจริงว่าแล้วก็มาใช้อำนาจสั่งเขาในข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อเท็จที่มีข้อเท็จจริงก็มีสองข้อผมเข้าใจว่าเขาร้องมาสองข้อศาลเวลาตัดสินก็ต้องพิจารณาทั้งสองข
0: ้อ
1: ข้อหนึ่งว่ายังไงข้อสองว่ายังไงครับ
0: โอ้ตั้งสามชั่วโมงนี่จัดหนักอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นที่ก็เปิดแนบอะฮะถ้าโดนไปสามชั่วโมงเนี่ย
1: ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายกรรมการสรรหาก็ต้องมาให้ปากคำแต่ว่าโดยถ้าเป็นปกติทั่วไปท่านก็คงให้คนเขียนเอกสารมาชี้แจงไงมีฝ่ายกฎหมายอะไรต่างๆมาเขียนมาให้ชี้แจงแบบครับ
0: เขาจะสู้กันแบบเอาแพ้เอาชนะจริงหรือว่าเขาก็แบบเห็นกันอยู่ก็เอาแค่พออยู่ได้
1: มันก็ยากจะคาดเดาอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก็แค่วันที่25นี่ก็รู้ละก็ถึงว่าจะไม่จบสนิทเนี่ยแต่ว่า
0: สู้ต่อได้
1: ทิศทางออกมายังไงมันก็ยังพอโอเคเริ่มเห็นเค้ารางละ
0: พ
1: อมีโอกาสที่จะจบแบบไหน
0: พอเรียนดูว่าถ้าเขาจะเอากันถึงตายเนี่ยเขาต้องสู้ไปจนถึงขั้นที่เขียนผิดพิมพ์ผิดของพนักงานเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็พวกผู้บริหารที่มหิดลมีผลประโยชน์รามาอะไรอย่างเงี้ยมีผลประโยชน์อะไรกับกสทช.หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาต้องสู้ขนาดนั้นนี่ก็ว่าเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยจะทำขนาดนั้นนะคะพี่เพชรใช่ไหมคะทิ้งกับมดกับหมอใครไปอยากทะเลาะด้วยเดี๋ยวเกิดป่วยไข้ขึ้นมาลำบาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็โอเคแล้วก็เหลือแค่ว่าศาลท่านจะตัดสินออกมาว่ายังไงนะ
0: โอ้โหพี่ไพศาลไม่รุนเลยชวนวิเคราะห์ไม่ยอมวิเคราะห์
1: มันก็วิเคราะห์ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่า
0: เขาจะสู้กันขนาดไหน
1: สมมติว่าให้คณะกรรมการสรรหาเขาไม่มีอำนาจเนี่ยนะมันก็ปิดประตูหมดเลยนะคราวนี้
0: ก็อยู่กันไปก็ทำงานต่อไม่มีปัญหา
1: ก็หมายถึงว่าถ้าสมมติสรรหาแล้วส่งไปแล้วแล้วเวลาไปทำอะไรยังไงมาเนี่ยแล้วจะเอาออกมันต้องไปหาทางใหม่นะว่าจะเป็นทางไหนได
0: ้
1: อันนี้เขาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยนะว่าให้กลับว่าให้ต้องไปที่คณะกรรมการสรรหาแต่ต้น
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้มันต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเขาอุตส่าห์ชี้ทางแล้วนะแล้วคณะกรรมการสรรหาก็เลยมั่นใจว่าศาลดูก็วินิจฉัยแล้วแต่พอตัดสินมาแล้วเนี่ยผู้ที่เขาเสียประโยชน์เขาไปศาลปกครองซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปแล้วชี้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองก็ไปศาลปกครองครับ

0: ก็คราวนี้ก็คราวนี้มันก็ต้องปะว่ากันจนครบสิ้นกระบวนความของเขา
1: เรียนยอมรับนะว่า
0: ครบไปที่ศาลปกครองสูงสุดไปเลย
1: ค่ะเรียนยอมรับว่าที่ฉันใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะที่คิดว่าเรียนเป็นคนที่ใช้บริการกสทช.โทรศัพท์ดีไม่ดีถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ธุรกิจวงอุตสาหกรรมทีวีวิทยุโทรทัศน์อะไรทั้งหมดกสทช.ต้องดูแลหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำงานแบบไหนยังไงอ่ะมันใกล้ตัวดิฉันมากนอกจากสนใจว่ามันมีวงเงินอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็สนใจเรื่องนี้ด้วยค่ะมันใกล้ตัวค่ะค่ะ
0: ก็ถึงว่าท่านพ้นไปก็อะไรที่มันเกิดขึ้นในยุคที่ท่านเป็นประธานแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ถือว่าท่านก็คุมเสียงข้างมากได้นะจริงๆคะแนนมันเท่าๆกันนะแต่ว่าประธานก็ลงมติได้สองครั้งตลอดใช่ไหม
1: ก็เลยชนะไป
0: ก็เลยชนะมาตลอด
1: รวมบ้างอะไรบ้าง
0: ก็ทำให้การควบรวมมันก็สามารถผ่านไปได้เรียบร้อยกว่าเรียบร้อยการควบรวมผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยแล้วก็มีเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับไทยคมอะไร
1: การควบรวมซึ่งงานวิจัยออกมาแล้วว่าไม่ควรเสียหายมากกว่าประชาชนเสียหายมากกว่า
0: เสียงส่วนใหญ่เขาน
1: ั่
0: น
1: กสทช.ก็ให้ควบรวมค่ะ
0: กรรมการเสียงข้างน้อยก็โดนฟ้องอีกด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือฟ้องเฟิร์มอะไรกันอยู่ด้วยที่ไปให้สัมภาษณ์ครับ
1: คุณประกอบบอกว่าเหมือนกันแหละค่ายอื่นก็เหมือนกันอย่าไปว่าเขาเลย เคยร้องกสทช.ไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะส
0: ี
1: หน้าน่ากุ้มใจกับพวกหน่วยงานที่รับผิดชอบพวกนี้มากมากนะคะค่ะ
0: 25ก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันศุกร์นี้ละวันนี้ก็21แล้วก็เหลือเวลาแค่4วันไม่นับวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: มีอีกเรื่องหนึ่งรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติตอบคำถามที่มีผู้ถามมาถึงว่าไอ้ราคาน้ำมันที่มันสูงเนี่ยถึงเวลาที่จะลดภาษีสรรพสามิตเพื่อที่จะมาทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันราคาถูกลงบ้างไหมปรากฏว่าคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าประเทศไทยมีเครื่องมือในการดูแลพลังงานอยู่แล้ว3ส่วนหลักได้แก่การใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอันนั้นอย่างหนึ่งอันที่สองการขอความร่วมมือนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันมาช่วยลดราคาน้ำมันอันนี้พูดอย่างสุภาพนะจริงๆแล้วก็หักจริงๆแล้วก็หักคอมาทั้งนั้นแล้วก็สามก็คือการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันโดยที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาตรการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงขณะที่รายจ่ายยังคงสูงซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินชดเชยอยู่ดีอย่างไรก็ดีหากจำเป็นต้องนำเครื่องมือด้านภาษีสรรพสามิตมาใช้รัฐบาลกำลังพิจารณาในเงื่อนไขให้เน้นไปที่กลุ่มน้ำมันบางประเภทเช่นเบนซินแก๊สโซฮอลเฉพาะ E20 เบนซินเฉพาะ B20 ซึ่งน้ำมันทั้งสองประเภทเนี่ยมีส่วนผสมของ E20 นี่ก็คือส่วนผสมเอทานอล 20% ส่วน B20 น้ำมันดีเซลก็มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 20%นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปลดในส่วนของ E20 และ B20 นั้นก็จะช่วยผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับเกษตรกรไทยโดยตรงเพราะว่าน้ำมันสองอย่างเนี้ยถ้าราคามันถูกลงเพราะภาษีมันลดลงเนี่ยผู้บริโภคก็คงจะ
1: หัน
0: ไปเติมกันมากขึ้นประโยชน์มันก็จะตกไปถึงผู้ที่ผลิตโรงงาน

0: ผลิตเอทานอลแล้วก็โรงงานที่ผลิตไบโอดีเซลว่างั้นบอกว่ามีแนวที่จะไปทำอย่างนั้นนะ
1: แล้วดีเซลดีเซลก็จะให้ใช
0: ้ B20
1: B20
0: ครับส่วนน้ำมันก็จะ
1: ใช้ B20 ได้ไหมคะพี่เมชาน
0: อะไรนะฮะ
1: ปิกอัพทั่วไปใช้ B20 ได้ไหมคะ
0: ผมเข้าใจว่ารถหลังๆน่าจะออกแบบมาให้ใช้หมดแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกว่าม
1: ัน
0: อ
1: ื
0: ดบ้างมันอามันอืดมันเร่งไม่ขึ้นบ้างอะไรมันจะมีแบบนี้อยู
1: ่ค่ะราคาดีเซลของเราเนี่ยโอ้สิงคโปร์ทุกวันนี้ต่อลิตรเนี่ยนะคะราคาเมื่อวันที่28กันยายนซึ่งก็น่าจะเป็นราคาทุกวันนี้ด้วยสิงคโปร์เข้าไป106บาทแล้วนะต่อลิตร
0: น้ำมันอะไร
1: น้ำมันดีเซลค่ะ
0: ดีเซล
1: 106.47 บาทต่อลิตร
0: ครับ
1: เมียนมา 65.98 บาทต่อลิตรลาว 54.91 ฟิลิปปินส์ 50.54 เขมร 44.88 อินโดนี่เมื่อก่อนอยู่ในโอเปกใช่ไหมคะอินโดเนี่ย 44.73 นะลิตรหนึ่งมาเลเนี่ยขนาดเป็นผู้ที่ส่งออกน้ำมันสุทธินะคะทุกวันนี้ยัง 42.96 อ่ะเกือบ43บาทเวียดนาม 40.75
0: ถูกกว่าเรานิด
1: เราเนี่ย 40.69 ค่ะบรูไนถูกที่สุด8บาท11สตางค
0: ์อ๋อให้บรูไนนี่ตัดทิ้งไปไม่ต้องเอามาเทียบ
1: ส่วนราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยของเราอยู่ตรงกลางนะคะแพงที่สุดก็สิงคโปร์เหมือนเดิม91บาทลาว64เมียนมา62เขมร48ฟิลิปปินส์46ไทยอยู่ที่40บาทอินโด36มาเลย35เวียดนาม32ค่ะ
0: ครับ
1: ดีเซลเราก็ยังถูกกว่าที่อื่นเป็นอันดับเกือบสุดท้ายแพงกว่าบูไนแค่นั้นเองค่ะซึ่งบูไนนั้นเขาแทบจะแจกฟรีกันอยู่แล้วเพราะมันแค่8บาท
0: แปลว่าสิงคโปร์นี่ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยนะทั้งรถไฟฟ้ารถใต้ดินบนดินรถเมล์รถอะไรมันเขาพร้อมมาก
1: แต่ว่าสิงคโปร์
0: มันแทบจะไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องไปซื้อลงซื้อรถอะไรเลย
1: ประเด็นคือว่าเขาไม่มีรถปิกอัพนะคะพี่พิสารไปสิงคโปร์เราแทบไม่เห็นรถปิกอัพเลยเพิ่งจำได้ว่าปิกอัพสิงคโปร์เหมือนจะมีวอที่ซ้ำไปรถปิกอัพเป็นรถที่มียากมากในสิงคโปร์ค่ะเพราะนั้นดีเซลเขาอยากจะขายลิตรละร้อยก็ขายได้เพราะคนใช้น้อยมาก
0: คือมันไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับมาคุย
1: ค่ะเขาพูดต่อเมื่อกี้นี้พูดเรื่องรถดีเซลน้ำมันดีเซลในสิงคโปร์มันแพงมากก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ใช้น้อยด้วยเพราะการเดินรถปิกอัพที่สิงคโปร์นี่ยากมากจำได้ว่าเคยไปแล้วก็ไกด์อธิบายให้ฟังว่ามันยากนี่ AI ตอบนะคะการมีรถปิกอัพในสิงคโปร์เป็นเรื่องยากและมีข้อจำกัดสูงมากต่างจากในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงค่ะ1. กฎหมายบังคับให้จดทะเบียนเป็นรถเชิงพาณิชย์เท่านั้นคุณไม่สามารถซื้อรถปิกอัพมาขับเป็นรถส่วนตัวหรือใช้สำหรับครอบครัวได้ถูกจัดอยู่ในหมวดขนส่งสินค้า

0: ขนาดเล็กเงื่อนไขคือผู้ซื้อต้องเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนในนามบริษัทหรือผู้ที่มีใบอนุญาตแผงลอยห้ามใช้ส่วนตัวค่ะรถทุกคันในสิงคโปร์ต้องมีใบอนุญาตสิทธิการใช้รถนะคะซึ่งมีอายุเพียง10ปีรถปิกอัพเนี่ยใช้เป็นรถบรรทุกและรถบัสแม้ราคาประมูลจะถูกกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลแต่ใบอนุญาตยังสูงหลักหมื่นเหรียญก็คือหลายแสนถึงล้านกว่าบาทแล้วก็รถประเภทนี้มีอายุใช้งานสูงสุดแค่20ปีหลังจากนั้นต้องถูกทำลายนะคะและที่เจ๋งที่สุดก็คือความเร็วเขาจำกัดอยู่แค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองค่ะและถ้าในทางด่วนก็คือ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็หาที่จอดรถปิกอัพยากด้วยเพราะส่วนใหญ่เขาออกแบบให้จอดรถเก๋งตามนั้นนะ
1: ของเราของเรามันสามารถจดทะเบียนเป็นรถบุคคลได้ใช่ไหมคนธรรมดาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ทุกคนก็ได้ทุกของก็ได้แต่ว่าบางประเทศเนี่ยคุณเอาคนขึ้นเป็นข้างหลังกระบะไม่ได้นะเพราะออกระเบียบเลยไม่ได้อย่างของเราเนี่ยจริงๆก็มีระเบียบว่าห้ามแต่ว่าห้ามก็คนก็ถล่ม
0: ก็จำไม่ได้หรอคะว่าบิ๊กตู่
1: ลุงป้อมเคย
0: บิ๊กตู่ค่ะบิ๊กตู่บิ๊กตู่เละเลยที่บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยในรถปิกอัพเละเลย
1: ห้ามขึ้น
0: ต้องยอมอ่ะต้องยอมอ่ะต้องยอม
1: เพราะเป็นวิถีชีวิต
0: เอาเสือปูไปก็ไปได้ละนั่งบนเสือไป
1: ดูแลตัวกันเองกันแล้วกัน
0: ไม่มีความปลอดภัยใดทั้งสิ้นขนคนงานกันก็เวียงทีหมดกระบะไป10คนก็มีค่ะ
1: นี่มันมีว่าทางด่วนเขาบังคับว่าต้องมีประทุนเนี่ย
0: ใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะคะ
1: ก็
0: ดิฉันเห็นในทางด่วนเนี่ยก็แค่เอาไม้พาดแล้วคนงานก็นั่งบนไม้พาดแล้วก็มีหลังคาปิดแค่นั้นเองเกิดอุบัติเหตุไปมันไม่มีนั่งอยู่ท้ายกระบะค่ะ
1: ก็หลุดมันจะรอดได้แต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก
0: ็ถ้าไม่มีกฎหมายได้
1: ถ้าไม่มีเลยนี่ก็โอกาสเสี่ยงสูงกว่า
0: ก็เป็นการเลี่ยงกฎหมายได้เท่านั้นเองค่ะแต่ความปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะ
1: ก็มันก็แล้วแต่ประเทศที่เขาจะข้อกำหนดของเขานะ
0: ค่ะ
1: ของเราก็ถือว่าเปิดกว้างถึงว่ามีกฎหมายบังคับแต่ว่าถึงว่าจะมีกฎหมายแต่ว่าการบังคับก็ไม่ได้ไปเข้มข้นอะไรส่วนใหญ่แล้วก็ปิดตาข้างหนึ่ง
0: แหมก็หมวกกันน็อกเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงนะคะถอยหลังจะตายเมื่อก่อนนี่จับกันใครไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวนี้ใครใส่สิแปลก
1: ก็เริ่มก็จะมีกวดขันเป็นช่วงๆแบบครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไอ้เรื่องของพื้นที่เจ้าพระยาเริ่มมีคำเตือนออกมานะอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำปีนี้เนี่ยขณะนี้สถานีวัดน้ำ C2นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะฮะก็บอกว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20ที่ผ่านมาโดยหลายพื้นที่ฝนเนี่ยมากกว่า100มิลลิเมตรล่าสุดจังหวัดกำแพงเพชรวัดปริมาณฝนได้ถึง146มิลลิเมตรพิษณุโลก136มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่าในลำน้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่วน4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาได้แก่ภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนและป่าสักชลสิทธิ์ยังมีปริมาณน้ำรวมกันร้อยละ68ของความจุสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าก็แจ้งแนวโน้มการระบายน้ำให้ผู้ว่าจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา11จังหวัดเตรียมความพร้อม

0: และขอให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วต่อไปแล้วก็เห็นว่ากทม.ก็มีคำประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำระดับน้ำที่จะปรับขึ้นมาของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว
1: ก็ถ้าเขาปล่อยน้ำเพิ่มยังไงมันก็โดนอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะ
0: อืม
1: ค่ะเล่นไปเมื่อวานไปเอ๊ะประชาได้คุยอย่างค่ะที่ว่าน้ำมันท่วมถนนไปขึ้น
0: กทม.บอก
1: เ
0: พิ่มสูงขึ้นเมตรห้าเมตรห้าสิบอันนี้ผมเห็นละกทม.เตือนด่วนรับมือน้ำเหนือทะลักดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น61เซนติเมตรถึง1เมตร50 6.1 เมตรถึง 1.50 เมตร
1: ค่ะ
0: นะเช็คพื้นที่เสี่ยงริมน้ำยกพื้นที่ขึ้นที่สูงแล้วก็พร้อมเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินก็มีการประกาศเตือนนะประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำทางเหนือและลำน้ำสาขาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับ
1: ถ้าดูเนี่ยนะคะเขื่อนภูมิพลนะตอนนี้ยังแค่ 60% อยู่เลยค่ะพี่เพชรจันทร์
0: 60.93% 4เขื่อนใหญ่ของลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยรวมแล้ว 68% ครับ
1: เฉพาะภูมิพลเนี่ย 60.93% เขื่อนสิริกิติ์ก็คือ78
0: น่าจะเยอะหน่อยใช่
1: 78.71เพราะว่ารับจากทางน่านมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ๆ
1: เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนที่เชียงใหม่เยอะค่ะ 88.76 ทางภาคกลางภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์โอ้โหทางภาคตะวันตก
0: จะเยอะมาก
1: เขื่อนศรีนครินทร์87
0: เพราะว่าฝนทางนี้ชุกมาก
1: เขื่อนท่าพระยา89แก่งกระจานเพชรบุรีเนี่ย82ค่ะแต่ที่แย่นะฮะคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแค่42เองเขื่อนน้ำพุงก็แค่48เขื่อนสิรินธรอยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะอยู่เยอะกว่าเพื่อน 86% ค่ะเขื่อนจุฬาภรอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ54ค่ะเขื่อนบางลางก็ไม่ดีแค่ 52% ค่ะค่ะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าช่วงนี้เรียนไม่ไปไหนครับพี่เวสันจากที่เดินทางไปลพบุรีเมื่อวานนี้เรียนเห็นถนนหนทางแล้วน้ำท่วมอยู่ๆน้ำก็ท่วมขึ้นมาได้เลยค่ะก็ออกแบบถนนกันยังไงก็ไม่รู
0: ้ฝนตกใช่ไหมฝนตกจากฝนจากฝนไม่ใช่น้ำ
1: น้ำจากฝนอย่างเช่นถนนเลี่ยงเมืองจากถนนมิตรภาพเอาถนนพหลโยธินเลี่ยงเมืองเข้าสระบุรีไปลพบุรีไปเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยตอนจากสระบุรีจะออกมิตรภาพค่ะพี่ออกพหลโยธินก่อน
0: ครับ
1: หายไปครึ่งนึงอะท่วมไปครึ่งนึงและไอ้ตรงยูเทิร์นวนลงมาก็หายไปครึ่งนึงเรียนเจออย่างนี้ทุกปีไม่มีแก้ไขเลยค่ะพี่ในสาร
0: ครับ
1: ไม่แก้ไขปล่อยให้น้ำท่วมหายไปครึ่งนึงตลอดเลยค่ะแล้วก็มาเจอ M6ตรงที่มาเชื่อมกับการจราพิเศษตรงบางปะอินนี่ก็ท่วมก็จมน้ำเหมือนกันนะคะเพิ่งทำใหม่เนี่ยหายไปเลนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ออกแบบแปลก
0: ๆครับ
1: น้ำท่วมก็จมได้หายไปหนึ่งเลนค่ะค่ะ
0: อ
1: ันนี้ฟ้องนะคะประสบกับตัวเองก็เลยฟ้องค่ะ
0: เมื่อก่อนไม่เป็นใช่ไหมเพิ่งมาเกิดขึ้นใช่ไหม
1: เลี่ยงเมืองสระบุรีเข้าผลโยธินท่วมตลอดค่ะ
0: ครับ
1: ท่วมตลอดท่วมทั้งขาขึ้นขาลงท่วมตลอดค่ะไม่แก้เลยแก้ไม่ได้หรือไม่แก้ก็ไม่รู้ค่ะ
0: เมื่อผมแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปลายเดือนกันยายนละ

0: ผมสังเกตแดดซึ่งปกติแล้วหน้าบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดนะไอ้แดดมันเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวตอนที่มันเคยลึกเข้ามาเนี่ยมันหายไปมันเหลือนิดเดียวแล้วนะที่ส่องมาได้ถึงบริเวณหน้าบ้านผมตอนนี้ปกติแล้วมันกินมาถึงได้ครึ่งหนึ่งอ่ะของหน้าบ้านนี่ไปเหลือแค่บริเวณตรงรั้ว
1: หมายความว่าน
0: ะพอที่มันอ้อมเข้าสู่ถ้าพี่มันอ้อมออกไปไปทางทิศไปทางทิศใต้มากขึ้นไปอ้อมไปทางด้านทิศใต้มากขึ้นจากด้านทิศเหนือ
1: ค่ะ
0: ก็มันก็แสดงว่ามันก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวมากขึ้นเรื่อยๆล่ะ
1: แต่มันไม่เห็นหนาวเลยค่ะ
0: แต่ว่าฝนก็ยังหนักอยู่แล้วก็น้ำก็ยังเตรียมจะมาอยู
1: ่
0: พฤศจิกาธันวาใช่ไหมช่วงที่ส่วนใหญ่แล้วที่ราบลุ่มภาคกลางก็จะมาประมาณนั้นครับ
1: ที่ท่วมกันตอนปี2554ก็คือเดือนตุลาค่ะ
0: ตุลาพฤศจิกาครับ
1: ตุลาพฤศจิกาท่วมไปจนถึงปีใหม่เลย
0: ครับ
1: ค่ะเป็นเช่นนั้น
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับนะ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับมา
3: ค
2: ุยกันต่อนะครับ
3: คุณอนุทินอยู่ญี่ปุ่นเจอทีมไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไพศาล
2: ถ้าไม่ได้ไปตามคำเชิญของรัฐบาลไม่ได้พบผู้บริหารของญี่ปุ่นเขาก็ต้องคุยกันเองแบบนี้แหละครับ
3: หมายความว่าไงคะเขาไม่ได้เชิญนะฮะ
2: เขาไม่ได้ไปแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้เชิญก็ยกเว้นแต่ว่ามีติดต่อไปแล้วกระทรวงได้ติดต่อคนมีใครเจอบ้างก็ว่ากันไปเป็นคิวแทรกไปแต่ว่าถ้าไปแบบนี้
3: หมายถึงว่าเราก็ไปเอเชียนเกมส์ของเรา
2: ภารกิจจริงๆของคุณอนุทินเนี่ยคือภารกิจที่นิวยอร์กที่เป็นทางการแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาจะไปแวะญี่ปุ่นก่อนเปลี่ยนเครื่องด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมนักกีฬานะแล้วก็มีไปเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาอะไรเงี้ยนะเจ้านายก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยก็คงจะได้เข้าเฝ้าอะไรต่างๆไปเป็นภารกิจนี้ไปแล้วก็เนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่แล้วไหนๆก็ไหนๆก็เรียกประชุมทุกฝ่ายเป็นทีมไทยแลนด์ทั้งสถานทูตทั้งนักธุรกิจอะไรต่างๆก็มาพูดคุยกันพบปะพูดคุย
3: เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีประเทศไทยก็ปรากฏว่ามีคุณสุภจีอยู่ด้วยนะคะก็มีผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวแล้วก็ฟูกุโอกะก็มาก็เป็นการมาแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมไทยแลนด์ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะแล้วก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้านต่างๆที่จะนำเสนอไปพิจารณาประกอบนโยบายเออไม่ได้เจอกับพวกญี่ปุ่นจริงๆนะพี่อาจารย์เราไปเราก็เหมือนกับไปคุยกันเองอะฮะ
2: ไม่ทีแรกผมนึกว่าไปพิธีเปิดอ๋อไปไม่ทันเพราะพิธีเปิดเขามีวันเสาร์ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: คุณอนุทิน

0: ภรรยาเข้าใจว่าเดินทางตั้งแต่เช้าวันอาทิตย
1: ์
0: เช้าวันอาทิตย์เดินทางไป
1: ค่ะคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพในระดับสูงมากนะพี่นิสานไม่ให้สูงอย่างเดียวสูงมากทั้งเสียงสนับสนุนในสภาความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการประจำและกองทัพมีการทำงานร่วมกันอย่างดีซึ่งปัจจัยความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศที่สามารถนำไปสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและนานาชาติได้สภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะฮะประธานกรรมการคือคุณไพบูลย์ นรินทรากูลที่ร่วมคณะโรดโชว์กับนายกบอกว่าพัฒนาการของตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนครั้งแรกในรอบ4ปีมีกระแสเงินทุนไหลเข้าสวนทางกับภูมิภาคแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโลกสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ New Growth Engine ของไทยและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสร้างความเชื่อมั่นสอดรับกับทิศทางการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทยที่กำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกค่ะที่ไพศาลคุณอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็ไปนะคะ
0: ครับ
1: โอ้นี่เขาก็นี่คือไปเตรียมที่ไปอเมริกานะคะที่ไพศาลพอมาญี่ปุ่นนี่ก็ร่วมคณะโรดโชว์กับนายกไหมฮะญี่ปุ่นนี่ไม่ได้มี
0: ไปก็คงจะพบกับบรรดาพวกวานิชธนกิจต่างๆ
1: แล้วเขาจะต้องมีไทยแลนด์ไนท์ไงฮะ
0: เหมือนที่คุณอะไรอ่ะคุณเศรษฐาไปอ่ะเราจะมีพวกวานิชธนกิจอะไรก็มาพูดคุยอะไรกันก็ชวนว่าตลาดหุ้นไทยกำลังบูมใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหม
1: มันบูมยังไงอะพี่เบลไม่ค่อยเข้าใจอะ
0: ไปที่เขากำลังจะไปสื่อสารว่าหุ้นไทยกำลังจะบูมเลย
1: แล้วจริงๆบูมจริงไหมคะข้อเท็จจริงอะ
0: ผมก็เห็นมันก็มีขึ้นมีลงมันก็ยื้อหน้ายื้อหลังแบบ
1: มันไปไม่ถึง1,600แล้วมันก็ลงมา
0: ครับก็ยังเป็นแบบแขวงสารวันอยู
1: ่นึกว่าบันนี่ฮอปหน้าหลังแล้วก็หน้าอะไรไปด้วย
0: คือ
1: เดินดีกว่าบันนี่ฮอปมากกว่า
0: คือ
1: ภาษาละวันมันก็เตี้ยลงเรื่อยๆนะคะ
0: มีเตี้ยลงแล้วก็เดินหน้ามีถอยหลังอยู่ด้วยสารวัน
1: เนี่ยสงสัยว่าจริงๆแล้วมันดีจริงหรือเปล่าอ่ะมันมีหุ้นตัวใหม่ๆให้เล่นหรือเปล่าพี่นิสานะแล้วมันมีกฎระเบียบที่มันไว้วางใจได้หรือเปล่าอย่างกลต.เนี่ยก็โดนตั้งคำถามโดนจวกอ่ะพูดง่าย
0: ๆ
1: ก็ไม่มีคำตอบอะไรออกมา
0: ครับ
1: ดูฝรั่งก็ชอบแบบนี้เราก็ไม่รู้นะแบบไม่ต้องอะไรมากเล่นได้เลย
0: คือของเราเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันช่วงที่เขาไปกันไกลๆเราไม่ไปไหนเราถอยเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ก็เต็มแม็กกันไปละมันก็โอเคก็ถูกมองว่าเป็นตลาดที่มันโตต่ำไปก็อาจจะมีความสนใจตรงนี้กลับเข้ามาบ้างว่ามันยังเป็นตลาดที่มันควรจะโตได้มากกว่านี้นะเอามาสนใจในประเด็นนี้ไม่ใช่ว่ามันมีแรงจูงใจอะไรเพิ่มเติมมากมายหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตัวเก่าๆเดิมๆอยู
1: ่ไม่มีอะไรเล่นอะไรเงี้ยหรอคะ
0: ก็หุ้นไฮเทคของเราที่ว่าไฮเทคสุดๆแล้วก็เป็นแบบเดลต้าซึ่งก็ไม่ได้ผลิตชิปไม่ได้อะไรเลยเข้าใจว่าทำไอ้พวกคัตเอาทำอะไรพวกเนี้ย
1: ดันสุดแล้ว
0: อันนี้ก้าวหน้าที่สุดแล้วใช้เทคโนโลยีมากที่สุดแล้วทำไอ้พวกรถ EV ก็เข้าใจว่าตัวนี้จะทำก็เป็นตัวอะไรที่มันจะเป็นตัวควบคุมเป็นตัวควบคุมในเรื่องของระบบอะไรสักอย่างนะแต่ว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวข้องกับพวกชิปพวกไมโครชิปหรืออะไรที่มันไฮเทคมากๆนะอันนี้คล้ายๆเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งแต่ว่าถามว่าถ้าสมมุติว่าพวกรถ EV มันเติบโตตลาด IT มันเติบโตไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันโตไปด้วยไหมมันโตไปด้วยเพราะมันต้องใช้อยู
1: ่ค่ะ
0: เรานะก็ถือว่าประกอบส่วนไปกับเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นพวกไฮเทคด้วยตัวมัน

0: เอง
1: นะ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างของเราอย่างดูแล้วเป็นหน้าเป็นตาที่สุดก็ประมาณนี้หุ้นเดลต้านะหุ้นตัวที่ว่าเด่นที่สุดแล้ว Market Cap ใหญ่ที่สุดแล้วด้วยนะ

0: เห็นมีอะไรที่จะมาเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่พออกพอใจอะไรต่างๆก็แสดงว่าเขาคงจะมีอำนาจเต็มอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันจะมีคลื่นใต้น้ำในฝั่งที่คิดว่าควรจะหนุนเนี่ยหนุนจริงไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเริ่มมีคำถามนะ
1: หมายความว่าอะไรนะคะขึ้นใต้น้ำคนที่เขารู้สึกว่าบางคนขึ้นไปแล้วอยู่ยาวจนเขาหมดโอกาสอย่างนั้นได้หรอคะ
0: ขึ้นใต้น้ำที่เราดูแล้วคนเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอนุรักษ์นิยมที่แข็งแกร่งอย่างนี้นะแต่ก็โอเคออกมาเริ่มแสดงความห่วงใยวิตกกังวลว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำไปสู่ความเสื่
1: อม
0: ไปใช้อำนาจไปใช้การเข้าไปแสวงหาอำนาจอะไรต่างๆที่มันดูแล้วมันจะกินรวบมากเกินไปจะเป็นเริ่มมีการตั้งคำถามโดยคนซึ่งเดิมเนี่ยเราเห็นว่าเขาปกติแล้วเขาก็จะไม่ค่อยตั้งคำถามไม่ค่อยตั้งคำถามในส่วนของฝ่ายหนึ่งเขาจะตั้งคำถามก็เป็นอีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามมากกว่าแต่เที่ยวนี้กลายเป็นว่ามาตั้งคำถามกับฝ่ายที่ดูแล้วไม่น่าจะต้องตั้งคำถาม
1: มันก็เลย
0: เกิดเป็นสถานการณ์ที่คนก็รู้สึกรู้ว่ามันมีรอยปีกแยกกันอยู่ภายในอยู่นะมันเริ่ม
1: มองอนุรักษ์เหรอคะผู้อนุรักษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่มันเริ่มมองไม่เห็นความเป็นเอกภาพอะไรกันขึ้นมาในนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนนะเอาว่าในส่วนของปีกของฝ่ายอนุรักษ์หรือว่าฝ่ายขวานี่แหละ
1: แต่พี่พิจารณ์กลุ่มอนุรักษ์กันนะคะกลุ่มที่พิจารณ์เห็นว่าเขาออกมาส่งเสียงอ่ะดิฉันก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นเนื้อเดียวคุณอนุทินเลยมาตั้งแต่แรกนะ
0: แต่ว่าก็ไม่เคยมีท่าทีที่ไปรังเกียจละงอนอะไรกับทางฝั่งคุณอนุทินนะแม้กระทั่งคุณฝั่งพรรคภูมิใจไทยจะไปร่วมกับพลังประชารัฐอะไรต่างๆเขาก็ไม่รู้สึกขัดข้องอะไรนะ
1: เขาก็รู้สึกว่าในตอนนั้นมันก็มีความจำเป็นที่มันต้องเป็นแบบนั้น
0: หรือแม้แต่ว่า
1: เขาก็ตั้งความหวังว่ามันว่าก็ให้โอกาสทำงานแล้วมันก็คงจะดีด้วยเรียงคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: แม้หรือแต่ว่าหรือแม้แต่เมื่อเขาร่วมกับแดงนะน้ำเงินเขาร่วมกับแดงเนี่ยกลายเป็นว่าแดงเป็นฝ่ายที่ถูกกระหน่ำนะถูกกระหน่ำตีหนักถูกตรวจสอบแรงกับปีแรงคล้ายๆมาช่วยหนุนน้ำเงินได้ซ้ำไปเนี่ยมันพอมันมาจนกระทั่งนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ชุดหนึ่งแล้วก็น้ำเงินเข้ามาแบบเปรี้ยงปร้างเลยนะ
1: ดิ้นกลับมีความรู้สึกอย่างไรที่ในสารที่เขาแดงโดนกระหน่ำมากและน้ำเงินไม่โดนจากคนกลุ่มนี้ก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าถ้าไม่เอาแดงก็ต้องไปเอาส้มซึ่งตัวเองก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่าจะไปเอาสีฟ้าซึ่งตัวเองก็เคย
0: รังก็ไม่พอ
1: รังเกียจเบียดฉันเขาสมัยที่เขาไม่เอาบิ๊กตู่ถูกไหมฮะก็กระหน่ำเขาเละเทะตอนที่เขาปฏิเสธบิ๊กตู
0: ่แล้วก็ดูสภาพเขาก็ไม่พร้อมอยู่แล้วครับจำนวนมือ
1: แล้วก็เขินด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็รู้ว่าถึงเลือกสีน้ำเงินมายังไงเขาต้องเอาสีแดงอยู่แล้วเขาไม่รู้จะพูดว่ายังไงนี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้
0: ครับเพราะฉะนั้นเอาเราคุยกันแค่นี้มันก็น่าจะบอกสูตรได้อย่างหนึ่งว่าไอ้ท่านจะบอกว่ามีเอกภาพมากไม่น่าจะใช่อย่างนั้นมันมีอะไรที่เป็นคลื่นใต้น้ำอยู่มากกว่าดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดูแบบมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็รัฐบาลก็มีเสียงมากแล้วความให้การให้ความร่วมไม้ร่วมมือของข้าราชการก็เป็นไปด้วยดีแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะอาจจะเป็นแค่มายาภาพหรือเปล่าเนี่ยเริ่มมีคนมองเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมันเริ่มเห็นรอยร้าวรอยปลีกแยกอย่างสำคัญอยู่หรือเปล่า
1: วันนี้ชื่ออะไรเทวริศมณีชายแล้วคะที่เป็น
0: สว
1: สวนั่นเนี่ยบอกว่าถ้าจะเอามาตรฐานเดียวกันให้กกตมาพิจารณาคดีหัวสวพวกเขาเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าระบบมันออกแบบมาให้หัวได้ขอคะแนนได้แต่ถ้าจะวัดเนี่ยมันต้องดูกันที่เส้นเงินมันขอกันได้ถ้าไม่ได้จ่ายเงิน เพราะแบบมันออก

0: แบบมาให้ขอคะแนนกันได้แต่ไม่ได้ใช้เงินแต่ถ้าจะเอามาตรฐานเดียวกันมาตัดสินเขาเนี่ยเขาก็ขอโอกาสในการเลือกกกต.เขาเองค่ะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์เลือกกกต.ได้ตั้ง4คนเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นเขาขอสิทธิ์เท่าเทียมกันได้ไหมให้เขาเลือกกกต.เอง4คน
1: ที่จะมาตัดสินเขาใช่ไหม
0: อ่ะถูกต้องค่ะ
1: ก็เลยย้อนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ย้อน
0: เพราะถ้าแฟร์เนี่ยต้องให้เขามีสิทธิ์เลือกกกต4คนมาตัดสินเขาเหมือนกัน
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา3นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะโอ้พี่เอกสารแหมทำการบ้านไม่ทันเพราะเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อ18นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะเปิดคำให้การศาลปกครองพยานยันว่าหมอสรณะไม่ลาออกจากแพทย์หลังเป็นประธานกสทช.เปิดคำให้การพยานคดีหมอสรณะย้ำยังไม่ลาออกจากแพทย์หลังเป็นประธานกสทช.ค่ะคือหมอสรณะเนี่ยประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.ให้เพิกถอนซึ่งระบุว่าหมอสรณะเนี่ยมีข้อห้ามและก็ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นนะคะหมอสรณะในฐานะผู้ฟ้องคดีนะคะแกก็ยืนยันว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยสิ้นสุดอำนาจไปแล้วหลังจากที่ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการกสทช.นะคะไม่สามารถที่จะมาสิ้นสุดไปแล้วจะมาชี้ให้หลุดทีหลังไม่ได้แล้วก็กรรมการสรรหาชุดใหม่ที่มาพิจารณาเนี่ยก็ไม่ใช่ชุดเดิมจากเดิมมี7คนชุดใหม่มี4คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางท่านเนี่ยอายุเกิน70ปีแล้วไม่สามารถเป็นกรรมการสรรหาได้และบางท่านก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็ในฐานะแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลรามาเนี่ยก็ยืนยันว่าตนมีความมุ่งมั่นจะนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสาธารณสุขจึงได้สมัครเป็นกสทช.ก่อนการสมัครก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วยืนยันว่าเป็นแพทย์รายชั่วโมงประกอบอาชีพอิสระในฐานะผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาคนไข้ในวันเสาร์อาทิตย์และยังประกอบวิชาชีพอิสระเป็นแพทย์รักษาคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนหลังวันที่8มกราคม65ค่ะแต่ท่านที่ถูกกล่าวหาว่าคุณเกียรติพงษ์อมาตยกุลผู้พิพากษานะคะที่บอกว่ากรรมการอายุ70ปีแล้วเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้นะคะก็ให้การยืนยันว่าตนยังไม่เกษียณอายุราชการเนื่องจากเกิดหลังเดือนตุลาคมและกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการสรรหาไว้นะคะส่วนคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาที่มีมติ3-3ว่ามีคุณสมบัติเป็นกรรมการสรรหาได้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นว่าเดิมกรรมการสรรหามีทั้งหมด7คนมี2คนขาดคุณสมบัติ ก็มีคุณวิทัยแล้วอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนจากคอตงอนะคะนอกจากนี้ก็มี
1: ร้องไปว่าขาดคุณสมบัติ
0: ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนใหม่ไงฮะเขามาตามตำแหน่งตอนที่เข้ามาเนี่ยคุณเศรษฐพุทธค่ะแต่ตอนออกเนี่ยให้ออกแต่คุณวิทัยอะ
1: ครับไม่มันไม่ได้แบบเขาไม่ได้
0: เข้ามาตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน่ง
0: เข้ามาตำแหน่ง
1: ใครอยู่ในตำแหน่งก็ต้องว่าไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนนายแพทย์ประวิตรรีสถาพรวงศาอดีตกรรมการกสทชเป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องผู้ถูกร้องคือกรรมการสรรหานะฮะให้การว่าอาชีพแพทย์เป็นข้าราชการบำนาญในฐานะพยานฝ่ายผู้ถูกร้องโดยคุณหมอประวิตรเนี่ยซึ่งเป็นอดีตแพทย์และเป็นผอ.โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าผู้ฟ้องก็คือหมอชนะเนี่ยดำรงตำแหน่งคณะรองคณบดีแต่ยังคงได้รับค่าตอบแทนประกอบวิชาชีพอิสระในฐานะแพทย์ตอบแทนรายชั่วโมงแม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีจะลาออกแล้วแต่ยังได้รับค่าตอบแทนจากโรงพยาบาลอยู่ค่าตอบแทนนี้จึงถือว่าไม่ได้ลาออกจากการเป็นหมอค่ะไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา8วงเล็บ3แห่งพรบ.กสทช.นั่นแหละโดยมองว่าค่าตอบแทนแพทย์เป็นเพียงประเภทของรายได้เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีหมายถึงหมอสนะยังสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติในอดีตของผู้ป่วยซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารของคณะและทางโรงพยาบาลยังมีการกำหนดตารางแพทย์ว่าจะเข้าตรวจเมื่อใดและประกาศให้ผู้รับบริการทราบเป็นการทั่วไปแล้วก็บอกว่าหากผู้ฟ้องคดีทำการละเมิดต่อผู้บริการก็จะได้การคุ้มครองตามกฎหมายด้วยมีแกพูดเรื่องกฎหมายเลยนะว่าไม่ใช่เป็นแพทย์ที่แบบไม่ได้แบบมาเล่นๆอ่ะมาจริงได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเข้าสู่ข้อมูลของหมอได้มีการประวัติมีการประกาศโดยสาธารณะเลยว่าจะมารักษาเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่เจออย่างนี้ไปเห็นว่าหมอสนะก็คงเครียดกันแหละโดนไป3ชั่วโมง
1: ครับ
0: พยานปากเอกเลยนะเนี่ยหมอลีเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: น
0: ั่นลุ้น
1: นะวันนี้มีเรื่องที่ในแวดวงโซเชียลเขาก็ถกกันหนักเลยนะโดยทางคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัมตีวัฒนธรรมวันนี้เปิดแถลงข่าวกรณีกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชานำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ในวีดิทัศน์หรือ VTR เพื่อประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมคุณสวิดาบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะการนำภาพไปใช้มีลักษณะเหมารวมและชักจูงให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาทั้งที่ภาพดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากประเทศไทยอย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภาพที่ถูกนำไปใช้เป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานก่อนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี2017นะฮะและนอกจากนี้ภาพต้นฉบับยังเป็นฟิล์มที่มีตราลายน้ำของกรมศิลปากรประทับไว้แต่ผู้จัดทำ VTR ได้ครอบปลาลายน้ำออกและไม่นำแหล่งอ้างอิงมาแสดงซึ่งถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลโดยปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้องกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหากยังเพิกเฉย กระทรวงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและช่องทาง

0: ที่เหมาะสมต่อไปนะฮะและพร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เตรียมเดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการแต่งกายของไทยตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผ่านการจัดนิทรรศการและโรดโชว์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ได้จัดแสดงในเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ของชุดไทยในระดับนานาชาติผมดูแล้วประเด็น
1: มีความสงสัยว่าทำไมเขากล้าขนาดนั้น
0: ประเด็นมันก็คือว่าไปเอาภาพซึ่งก็มันก็เป็นภาพที
1: ่สตรีชาวกำแพงเพชร
0: แล้วก็ขึ้นทะเบียน
1: แล้วเราก็อยู่ในจดหอจดหมายเหตุแล้วมีลายน้ำชัดเจนกล้าสิสงสัยตรงนี้ว่าทำไมกล้าที่ในศาลหรืออยากมีเรื่อง
0: ไม่หรอกกูว่ามักง่ายมากกว่าม
1: ั่ว
0: เพราะว่าไอ้พูดตรงๆนะเรื่องของวัฒนธรรมต่าง
1: ๆ
0: ในแถบอุษาคเนย์เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยมันก็มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทกันไปมาเพราะมันก็จะมีความเหมือนความใกล้เคียงมันก็จะมีอะไรกันอยู่นะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าไปพูดว่าใครเอามาจากใครอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกเพียงแต่ว่ากรณีเนี้ยมันไปเอาภาพซึ่งก็รู้อยู่ว่ามีที่มามันเป็นภาพของไทยแล้วก็เป็นภาพผู้หญิงไทยแต่เอาไปแล้วก็ไปเคลมว่าเนี่ยเป็นคนยุคเดิมของกัมพูชาเขาแต่งกายกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้านายเขาแต่งอย่างนี้ชาวบ้านเขาแต่งอย่างนี้อะไรเงี้ยบรรยายเสื้อผ้าอะไรคือไปพูดอะไรซะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยมันผิดชัดๆอยู่ละแต่ตอนนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอไปถึงขั้นตอนของพวกโซเชียลมันก็ไปคนละเรื่องนะมันก็ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ยอมก็ไปโยงเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปโยงไกลมันก็คือภาพมันภาพของไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก๊อปคุณก๊อปเอาภาพไปแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงหรือว่าไม่ได้reference ให้มันถูกต้องตามหลักการ
1: ไปอ้างภาพของตัวเองด้วยอะค่ะ
0: ใช่เป็นว่าเป็นการแต่งกายของสตรีกัมพูชา
1: แล้วจะยอมถอดไหมคะเนี่ยถ้าถอดก็คือถ้ากล้าซะขนาดนี้ถ้าถอดมันเสียหน้า
0: เขาเป็นธุรกิจเขาเป็นธุรกิจแล้วก็ทางการไทยมีอะไรก็มันจะกล้าหรือมันจะฟ้องร้องมันจะหลุดไปหมดก็เป็นธุรกิจนะฟ้องร้องมีทางรัฐบาลไทยก็ตั้งทนายฟ้องร้องไปมันจะวุ่นวายกันได
1: ้ค่ะ
0: ผมก็คิดว่าเขาไม่น่ากล้าแต่ว่าในเงี้ยเขาคงไปแก้ไขแต่ว่าในแง่ของโซเชียลคงจะสนุกกันสนุกสนานกันไปมากกว่านะ
1: ค่ะที่อาจารย์ดิฉันค่อนข้างเป็นห่วงกับเรื่องปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวมากเลยนะ
0: เจอไปได้ร้อยตัวแล้วใช่ไ
1: หมพี่อาจารย์โอ้ยมันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วไอ้นี่เป็นแพทย์พันธุ์ได้เร็วมากพี่อาจารย์เคยไปเขื่อนลำปาวไหมคะ
0: น่าจะเคยผ่านนะที่กาฬสินธุ์เหมือนเปล่าก
1: าฬสินธุ์เนี่ยเป็นเมืองดินดำน้ำชุ่มจริงๆคืออุดมสมบูรณ์มากแล้วเกิดลำปาวด้วยก็อุดมสมบูรณ์ดิฉันเนี่ยเคยไปทำข่าวตั้งแต่สมัยที่เป็นนักข่าวอยู่นะคะดิฉันรู้จักปลาทับทิมครั้งแรกที่นั่นค่ะ
0: เขาไปพัฒนาพันธุ์ที่นั่นหรือว่าไง
1: 30ปีที่แล้วก็เลี้ยงกันอยู่ริมเขื่อนลำปาวแล้วค่ะปลาทับทิมเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตปลาทับทิมปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะ
0: แสดงว่าแหล่งน้ำเขาดี
1: แหล่งน้ำเขาดีแล้ว
0: ปลาทับทิมนี่ก็คือปลาที่พัฒนามาจากปลานิลนะ
1: ค่ะแล้วก็เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเนี่ยเขาเอาถ้าพี่ไปสารไปแถวนั้นนะพี่ไปสารจะเห็นรถปิกอัพเดินวิ่งเต็มไปหมดเลยเขาเอาลูกกุ้งเดนจำได้ว่าในตอนที่ทำข่าวเขาเอาลูกกุ้งจากสุพรรณแล้วก็ไปเลี้ยงกันที่นั่นแล้วริมเขื่อนลำปาวก็คือจะมีแต่กุ้งเผาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: หมอไปขยายบ่อที่
1: นี่ถ้าเกิดว่าปลาหมอคางดำไปนะวินาศ
0: เรื่องกินปลา
1: ผิดหน้าจะวิหรือจะวอแหวนหรือพอพานก็ได
0: ้
1: หมายความว่าไม่เหลืออะไรที่นั่นคือแหล่งผลิตพวกปลานิลปลาทับทิมที่ใหญ่ที่สุดค่ะ
0: เ
1: จ๊ง ไม่รู้จะว่ายังไงเลยมาถึงจุดนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขยายถึงอีสานแล้วนะภาคกลาง
1: ก็สารสั่งภายใน180วันนี่อ๋อหมายถึงว่าใช่ไปถึงอีสานแล้วแล้วก็ที่สารสั่งให้จัดการภายใน180วัน
0: ยังอยู่สมุทรสงครามอยู่เลยยังให้ประกาศสมุทรสงครามเป็นภัยพิบัติอยู่โอ้โหมันจะไปหมดไปทั่วทิศหมดแล้วประจงประจวบชุมพรเข้าใจว่าเจอหมดแล้วภาคตรงภาคใต้นะเต็มไปหมดแล้ว
1: ที่ไหนไม่เจอมากกว่าแทบไม่เหลือค่ะ
0: เอ้ยเราพักแล้วใช่ไหมเราพักกัน10นาทีแล้ว
1: ค่ะค่ะค่ะถ้าลืมก็เตือนด้วยก็แล้วกันนะฮะ
0: พักแล้วใช่ไหมฮะ
1: น่าจะพักแล้วอ๋อยังอ่ะพัก
0: ถ้างั้นพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา17นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
1: พี่เพศาลรู้จักนายสมศักดิ์ตาชัยไหม
0: สมศักดิ์ตาชัยเขาเป็นสวป่ะ
1: เคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
0: อ๋อส
1: กสค
0: สกสคว
1: ันนี้นะคะคุณสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาปปชแถลงว่าปปชมีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์ตาชัยร่ำรวยผิดปกติเกือบ36ล้าน35,990,000จากการไต่สวนพบว่าโอ้ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการเขาเป็นเลขาด้วยนะคะ
0: เลขา
1: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเป็นรองตอนเป็นรองเลขาธิการสกสค17พฤศจิกายน51ถึง3กรกฎาคม55กี่ปีฮะ4ปีแล้วก็ระหว่างดำรงตำแหน่งจากเป็นเลขา51ถึง55แล้วก็มาเป็นเลขา55ถึง58ก็คือ 8-9 ปีเนี่ยค่ะเขาเนี่ยมีรายได้ตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี52ถึง58และค่าตอบแทนรวม16ล้านค่ะไม่ปรากฏว่าเขาและคู่สมรสเนี่ยมีรายได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากรายได้ที่แสดงไว้ตามรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินมากผิดปกติโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายของตนเองของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะมีถึง35,900,000บาทค่ะมีเงินฝาก1บัญชีของตัวเอง3,900,000มีเงินฝากคู่สมรส2บัญชี5,700,000มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง5,500,000และอยู่ในชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถึง19,600,000อ่ะค่ะและยังสามารถเอาไปชำระหนี้เงินกู้ได้ถึง1,200,000จากนี้ไปก็คือส่งสำนวนไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและแจ้งคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษไล่ออกถ้าไล่ออกก็คือบำเหน็จบำนาญที่ควรได
0: ้
1: ก็จะไม่ได้จากนี้ไปจะไปรักษาพยาบาลอะไรกันที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้าไม่ช่วยกันนะ
1: ช่วยอะไรอะคะ
0: ช่วยจากไล่ออกเป็นให้ออกแทนอย่างเงี้ยเบาลงมาก็อาจจะยังพอได้อยู
1: ่มันควรจะช่วยไหมคะแจงภาษี19ล้านแล้วมีทรัพย์สิน36ล้านเนี่ย
0: คือแกรวยมาตั้งแต่ตอนแกเป็นรองแล้วแกยังขึ้นเป็นเลขาได้แกคงไม่ธรรมดาผมบอกได้เลย
1: ป็นมันต้องมีลูกพี่อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ต้องมีอะไรอยู่นะต้องมีซัมซิงละไม่ธรรมดาหรอกเพียงแต่ว่าไอ้อย่างนี้แสดงว่าจำนนด้วยหลักฐานไม่รู้จะชี้แจงยังไงเกินมาทรัพย์สิน
1: อ
0: ุตส่าห์ไปฝากไว้กับลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังตรวจไปจนเจอนะ
1: ดิฉันว่าเขาคงไม่กล้าช่วยหรอกค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมถูกจับจ้องแล้วก็เรตติ้งไม่ค่อยดีนะคะเหม
0: ือ
1: นกับช่วงนี้จะปล่อยใครออกจากคุกก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ถูกจับจ้องมาตั้งแต่ตอนเล่าตาถูกไหมคะ
0: ไม่ตอน
1: มองโลกแง่ดีไปไหมคะ
0: ไม่ตอนเป็นข่าวมันก็ดูแบบน่ากลัวฮะพอมันซาซาไปเราก็ไม่รู้อะไรมันมีลุงตุงดังลุงตุงดังแบบคือระบบของเรามันมีระบบมันเครือข่ายมันอุปถัมภ์ค้ำชูมันดูแลกัน
1: ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันเวลาไปเรียนหลักสูตรคอนเน็กชันอะไรต่างๆ
0: มันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะรับรายการมามันก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ผมโดนเดี๋ยวคุณก็ต้องโดนด้วยถ้าคุณไม่ช่วยผมมันก็ซัดกันอยู่ตรงนั้นก็ต้องอุ้มกันไปช่วยกันไปเพราะมันคงไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพียงไอ้สูตรที่บอกว่าโอ้ยปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยก็ไม่จริงผมไม่ค่อยเชื่อส่วนใหญ่ผมดูแล้วมันก็เน่ากันหลายตัวว
1: ันนี้
0: ไอ้คนดีๆอยู่ลำบากอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได
1: ้ปรับตัวยากใช่ไหมคะ
0: ใช่อยู่ลำบาก
1: ปรับตัวให้เข้ากับอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมคะปรับตัว
0: ใช่เพราะว่าอยู่กับใครเขาก็ระแวงเขารับกันทุกคนแล้วตัวเองไม่รับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่ามันจะกลายเป็นส่วนตัวภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองส่วนรวมมันจะไปไม่รอดเอา
1: ค่ะที่พี่ไพศาลพูดนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมคะ
0: ผมมีความรู้สึกไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในพูดตรงๆนะในระบบอะไรของเราเนี่ยผมขาดความเชื่อมั่นมากระบบราชการระบบต่างๆของเราผมว่ามัน
1: ไกลๆแล้ว
0: มันฟอนเฟะจนกระทั่งมัน
1: หนักมากขึ้นทุกที
0: คือถ้าไม่สังคายนาไม่ยกเครื่องไม่เอาจริงกันอย่างจริงจังนะมันจะอยู่ยากกันไปเรื่อยๆไอ้ผมอายุมากขนาดนี้แล้ว70กว่าแล้วอยู่ไปก็อีกไม่นานแต่คนหลังๆที่เขายังต้องอยู่อีกนานเนี่ยผมก็อดกังวลใจแทนเขาไม่ได้ว่าพอถึงรุ่นเขามันอาจจะเกิดฝีแตกขึ้นมาอยู่รุนแรงไม่รู้ว่าเราจะเหลือบ้านเมืองเอาไว้ให้เขาอยู่กันอย่างร่มเย็นหรือไม่มันจะเกิดกลียุคหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เป็นความกังวลอยู่นะ
1: เดนก็มีความกังวลนะคะพี่พิจารณ์เดนเองตอบตัวเองไม่ได้เลยว่ามีอะไรที่เงินซื้อไม่ได้ในประเทศไทย
0: แตะไปตรงไหนมันก็รู้สึกมัน
1: เรียนถามว่าอะไรที่เงินซื้อไม่ได้
0: มันกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยคุณนายกลายเป็นเรื่องแบบ
1: ซื้อสัญชาติก็ได
0: ้
1: ซื้อสัญชาติก็ได้อยากจะเป็นโนมินีมีธุรกิจอะไรก็ได้กระบวนการยุติธรรมก็ความน่าเชื่อถือเรตติ้งออกมาสวนดุสิตโพคนก็ไม่เชื่อคนที่เข้าสู่อำนาจก็คุณภาพต่ำลงทุกทีพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ล่าสุดกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญกรณีนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา14กรณีอะไรรู้ไหมคะลักทรัพย์หน้า
0: อ๋อที่ว่าไอ้ทางด่วนนั่นใช่ไหมบนทางด่วนได้นะตั้งนานนะเนี่ย
1: 31พฤษภาคม64ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำพิพากษาจำคุกนายคนนี้กับพวก2คนฐานลักทรัพย์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเวลากลางคืนในบริเวณมีอุบัติเหตุโดยใช้ยานพาหนะมูลค่า1.5 ล้านแล้วยอมรับด้วยว่าขโมยเอาของมาคืนในตอนนั้นคิดดูว่าขโมยของอุบัติเหตุคนตายตั้งแต่64แล้วได้มาเป็นสว.น่ะพี่สายทั่วประเทศชาติเรามันเป็นยังไงอ่ะเรามีสว.ที่ขโมยของ
0: แล้วพอเรื่องเปิดแล้วก็ยังอยู่ทำหน้าที่ได้ต่อด้วยนะ
1: แล้วพอเป็นสว.ได้ด้วยคิดดูว่าคุณภาพคนเลือกก็เป็นยังไงอะฮะไอ้คนถูกเลือกก็ไม่ต้องอยู่แล้ว คุณภาพคุณเลือกเป็นยังไงและประเทศไทยเนี่ยที่มีแนวเนี้ยมาเป็นสว.เนี่ยมีสมาชิกวุฒิสภาสภาของผู้มีคุณวุฒินะฮะ
0: อ
1: ย่างระดับขโมยของจากคนที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืออะไรคะประเทศไทย
0: มีทองมีทองมี
1: กระเป๋าแบรนด์เนม
0: รู้สึกแว่นตาแบรนด์เนม
1: หน้าตาเฉยเลยลงไปหยิบเฉยเลยอะค่ะภาพวงจรปิดจับได้เลย
0: มีเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนคนที่เขาไม่เสียชีวิต
1: เขาเห็น
0: เพราะว่าเป็นรถขับผ่านมาแล้วก็จอดมาดูแล้วก็ลงมาเก็บทรัพย์สินเขา
1: แล้วมาเข้ามาเป็นสว.ได้ด้วยประเทศแบบนี้จะอยู่กันยังไง
0: ได้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คุณวงการบอกว่าสุดยอดครับนักข่าวที่มีคุณภาพกล้าพูดแทนประชาชนทั้งสองท่านสุดยอดเรียนมอบให้พี่ไพศาลท่านเดียวเลยค่ะ
0: โอ้อย่าไปชมสุดยอดเลยมันหมดพลังมันหมดเรื่องราวแบบนี้มันจริงๆมันควรจะต้องทำหน้าที่ให้ขวัญกำลังใจคนนะแต่ว่ามันพยายามปลุกปลอบให้เรามองโลกในแง่ดีไว้เอาละเดี๋ยวมันคงจะมีคนที่เขามาคือมันควรจะปลอบประโลมกันนะผมไม่ปลอบประโลมนี่ผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่นะแต่ว่ามันมันก็คงจะเห็นมาจนมันไม่รู้จะมีพลังใจเหลือได้ยังไงที่จะบอกมองโลกในแง่ดีไว
1: ้เวลาเจอคนหนุ่มสาวที่เขามีศักยภาพมาแล้วเขาแต่งงานกันอะไรใจหนึ่งทีนี้ก็อยากเขามีลูกเยอะๆแต่พี่เขาบางทีเขาพูดว่าหนูตัดสินใจกันแล้วว่าไม่มีเด็กเขานึกในใจคิดถูกแล้วมันก็มีสองอย่างอยู่ในใจนะคะพี่ไพศาลบางทีไอ้สังคมแบบนี้มันก็ไม่น่าอยู่จริง
0: อ
1: ยากจะมีคนมีคุณภาพมีเด็กที่มีคุณภาพมาสร้างชาติก็อยากให้มีแต่เวลาเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีใจก็คิดว่าก็คิดถูกอยู่เหมือนกันมันก็ไม่น่ามีจริงสังคมแบบนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายจะฟังกันไว้บ้างนะว่าผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านหนึ่งแล้วก
1: ็ที่
0: กำลังสุภาพสตรีที่กำลังจะอาวุโส
1: ปีหน้าก็จะได้แล้ว600
0: ประสบการณ์ประสบการณ์สูงอีกท่านหนึ่งก็บ่นกันได้ขนาดนี้นะแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีภูมิคุ้มกันมีความอดทนสูงใช่ไหมยังรู้สึกว่ามันแหมมันถดถอยไปเยอะความรู้สึกเชื่อมั่นนะ
1: มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเรามาตรฐานคุณธรรมถดถอยลงมากคุณภาพของคนที่เข้าสู่อำนาจถดถอยลงอย่างยิ่งแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ที่คนเลือกด้วยค่ะประชาชนเราด้วยก็เห็นแก่เงินให้เขาซื้อได้ทุกอย่างเห็นแก่ได้คุณธรรมจริยธรรมอะไรไม่มีประชาชนยังไงก็ได้คนก็ได้คนอย่างนั้นนะคะจะว่าจะด่ายังก็ได้นะถ้าจะพูดอะไรผิดก็ว่ามาต
0: ั
1: วแทนที่เลือกไปมันก็เป็นตัวแทนคนที่เลือกอะค่ะ
0: ผิดกัน
1: เ
0: ห็น
1: เสาไฟกินรีกี่ปีกี่ชาติก็ยังได้พี่สารมันจะได้เห็นถึงอะไรอ่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ก็คนจากตำแหน่งไปเขาก็ยังกลับมานั่งในตำแหน่งอื่นๆแต่ว่าก็ยังอยู่ในอำนาจของเขาได้อยู่เอาไปสินะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงฮะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ประเทศไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะฮะ ก็อยู่กันถึง2ทุ่มนะครับยาวๆไปนะพี่บอยนะวันนี้นะอยู่กับพี่บอยกับเจนด้งนะครับวันนี้วันจันทร์นะ21กันยา
6: ครับ
5: นะฟ้าฝนเป็นไงบ้างนะคุณผู้ฟัง
6: เ
5: พราะว่าเห็นกรมอุตุก็บอกยังอยู่ในช่วงฝนตกอยู
6: ่จำได้ไหมให้64คุณผู้ฟังไว้
5: เหรอ
6: เออต้อง
5: แล้วมี
6: ดวงยังจำไม่ได้คุณผู้
5: มีใครถูกไหม
6: นี่ไงมีใครรายงานตัวไหม
5: เออ
6: จานบอยให้ไว้64
5: ใครถูกหวยรายงานตัวเข้ามาบอกพี่บอยหน่อยนะครับพี่มาลีสวัสดีตอนเย็นจ้า
6: สวัสดีครับ
5: หล่อหัวเราะได้ใจมากๆนะครับพี่โจรามยองนะครับพี่บวยแซ่ฮ้อทักทายเราเข้ามาเนาะ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ศรีวัยพี่ทัชชัยด้วยนะคร
6: ับ สวัสดีครับ
5: เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีบอกมานะครับนี่นะคุยข่าวกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังทักทายเราเข้ามานะครับมานะเริ่มกันต่อเลยครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ10
5: อันดับ10นะครับพาไปดูเรื่องนะพระเรื่องวัดกันก่อนนะครับก็เซียนพระคนนี้นะพี่ป๋องสุพรรณ
6: ครับ
5: ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่โอ้โหแกเคยเชื่อใจสนิทเชื่อเคารพเป็นลูกศิษย์แบบลูกศิษย
6: ์ก้นบาท
5: ก้นบาทเลยอ่ะเออนะของอดีตพระโชติอ่ะหลวงพ่อโชติ
6: อ
5: ่ะนะครับทีนี้ก็เลยมีเหมือนกับข้อคอรหาออกมานะว่าเอ๊มีผลประโยชน์อะไรกับนะหลวงพ่อโชติหรือเปล่า
6: ครับ
5: นะครับล่าสุดครับพี่ป๋องสุพรรณนะฮะออกมาตอบเคลียร์ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินผลประโยชน์ต่างๆนะพี่ป๋องสุพรรณเนี่ยนะฮะเซียนพระเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดแม้แต่บาทเดียวมีแต่ถวายเวลาถวายทีอ่ะทองคำ1กิโลเงินเนี่ยก็เป็นหลักล้าน
6: ครับ
5: ทำด้วยใจบริสุทธิ
6: ์
5: นะเพราะฉะนั้นไม่แปลกฮะที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาไปเจอในเซฟของอดีตหลวงพ่อโชตินะทองเป็นกิโลกิโลเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์อย่างนี้ไงก็ถวายให้ทีเป็นกิโลอย่างนี้เงินก็เป็นปึกเงินนี่ก็นับกันเป็นกิโลเหมือนกันกิโลละล้านนี่ก็ให้กันอย่างนี้เหมือนก
6: ัน
5: นะครับนะจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าสมีโชติเนี่ยนะฮะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาสถาปนาตัวเองเป็นประธานกรรมการในนั้นมีคณะกรรมการอยู่ทั้งหมด6คนตอนนี้ตำรวจเรียกมาสอบแล้ว5ก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับเหลือคนสุดท้ายที่เรียกมาก็คือนี่แหละฮะพี่ป๋องสุพรรณเซียนพระนี่แหละเป็นหนึ่งในกรรมการของมูลนิธิด้วย
6: ค่ะ
5: อ้าวนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะเดินทางมาให้ปากคำนะฮะอย่างละเอียดซึ่งแกก็ยืนยันก่อนนะโพสต์ข้อความเลยนะครับว่าครอบครัวผมก็เสียใจไม่น้อยกว่าท่านหรอกครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมชัดเจนทุกเรื่องผมไม่เคยรับเงินจากวัดมีแต่ถวายทำด้วยใจบริสุทธิ์การทำบุญอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจนี่ก็คงผิดหวังไปไม่น้อยนะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธานะครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ9
6: อันดับ9มาดูเรื่องนี้ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดในร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีซึ่งกล้องเนี่ยคุณผู้ฟังบันทึกภาพของกลุ่มผู้หญิงที่เข้ามาในร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีการพูดคุยตกลงเรื่องของการเซ้งกิจการกระทั่งมีการทำเอกสารและวางเงินมัดจำ 8,000 บาทตัวเจ้าของร้านอ้างว่าภายหลังกลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้เข้ามาเปิดร้านขายอาหารเข้าเปิดร้านขายอาหารตามปกติก่อนเพราะว่ามีการไปกู้ยืมเงินนอกระบบจากเจ้าหนี้หลายรายรวมเป็นเงินกว่า 120,000 บาทก่อนเก็บข้าวของเนี่ยจากร้านหายไปลอยนวลโอ้หมายความว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ไปกู้เงินนอกระบบมาเช่าร้านเป็นร้านอาหารตามสั่งอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะล่าสุดนะครับคุณนาตยาแล้วก็แฟนสาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้เนี่ยก็นำเอกสารหลักฐานรวมถึงภาพจากวงจรปิดในร้านเนี่ยเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับนักข่าวอ้างว่าถูกกลุ่มบุคคลเข้ามาติดต่อขอเซ้งร้านก่อนสร้างหนี้แล้วก็หนีไป ทำให้เธอเนี่ยเดือดร้อนโอ้โหเซ็ง 8,000 เป็นหนี้ 120,000 คุณนัทยาเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ประกาศเซ็งร้านทางโซเชียลพอ17 กันยาหลังหวยออกก็มีกลุ่มคน

0: เดินมาติดต่อเดินทางมาติดต่อของเซ้งกิจการมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ35ปีเป็นคนอุบลพูดคุยพูดคุยหลักคนนี้เป็นคนตัวหลักเป็นตัวละครหลักก่อนตกลงทำสัญญาเซ้งร้านในราคา 150,000 นะในราคา 150,000 บาทซึ่งในวันดังกล่าวกลุ่มบุคคลเนี่ยวางเงินมัดจำไว้ 8,000 บาทอ้างว่ามีเงินติดตัวมาเพียงเท่านี้และจะนำเงินส่วนที่เหลือมาให้จนครบว่าอย่างนั้นด้วยความเชื่อใจก็อนุญาตให้กลุ่มคนนี้เนี่ยเข้ามาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งก่อนได้โดยช่วงแรกทุกอย่างก็ปกติดีแล้วก็ขายอาหารลูกค้าได้ด้วยนะก็เจ้าของร้านก็ไม่ติดใจสงสัยกระทั่ง19กันยายนเจ้าของร้านพบว่ากลุ่มดังกล่าวได้เก็บข้าวของและออกจากร้านไปติดต่อไม่ได้เลยก็ภายหลังเนี่ยเริ่มมีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบหลายรายเข้ามาติดตามทวงหนี้จากทางร้านตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่านี่แหละกลุ่มนี้แหละก็ไปกู้เงินนอกระบบมา9รายเป็นเงิน 120,000 โดยใช้ร้านเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงในการประกอบอาชีพโอ้แสบไหมเท่ากับว่าเอาร้านมาบังหน้าว่าทำมาหากินสุจริตก็กู้แล้วก็จะจ่ายโอ้โหคุณผู้ฟังครับแบบนี้ก็มีในโลก
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8เสียดายทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยครับพี่ไม่ได้เข้าชิงเหรียญทองเจอคู่ปรับจีนเขาคงพกความแค้นมาเต็มที่นะวันนั้นเราไปตบเอาชนะเขาถึงบ้านเขาแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก
0: เหมือนตบหน้า
1: เหมือนตบหน้าเลยเปี้ยเปี้ยเปี้ยวันนี้ครับเจอกันรอบรองครับนะฮะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกับสาวจีนใครชนะเข้าไปชิงเหรียญทองปรากฏว่าสู้กัน5เซตอีกแล้วครับเหมือนชิงแชมป์เอเชียวันนั้นเลยต่างกันแค่เซตสุดท้ายครั้งนี้เราแพ้ครับพี
0: ่
1: นะฮะก็จีนเอาชนะเราไปได้3ต่อ2เซต
0: โอ้เฮ้ยเราก็เหนียวอยู
1: ่เออเซตแรกเรานำนะเซตแรกเราชนะนะนะครับ25ต่อ23แต่เซต2กับเซต3นี่จีนเขาชนะเรา25 21 25 11แต่เซต4นะครับเซต4นี่ต้องดีลกันเลยแหละเรากลับมาชนะ28ต่อ26เสมอกัน2ต่อ2เซตสุดท้ายโอ้โหนะแรงหมดหรือว่าจีนเขาคงอย่างที่บอกเขาพวกความแข็งเขาแพ้2ทัวร์นาเมนต์ติดนี่คงไม่ได้นะเดี๋ยวกลับประเทศไม่ได้นะฮะเขาตบเอาชนะเอา15ต่อ6ส่งให้เขาเข้าไปชิงเหรียญทองส่วนสาวไทยของเราก็ชิงเหรียญทองแดงไปรอเจอนะครับระหว่างไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้นะฮะที่จะลงการแข่งขันในวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: นะฮะก็ขอให้ได้เหรียญทองแดงกลับมาติดไม้ติดมือกันเนาะเสียดายอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะเอเชียนเกมเนี่ยเป็นกีฬาทัวร์นาเมนต์เดียวที่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเรายังคว้ามาไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คุณผู้ฟังฮะอันดับ7นี่มาดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องของเห็ดพิษพูดถึงเห็ดพิษที่ล่าฝนที่ไรก็จะมีเห็ดพิษมาทุกทีให้เตือนภัยกันนะฮะล่าสุดวันนี้นายแพทย์สายลักษณ์พิมพ์เกาะนะฮะผอ.สคร.9นครราชสีมาออกมาเตือนนะคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมากทั้งเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดพิษโดยเฉพาะระยะดอกตูมเห็ดบางตัวเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากจนแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าประชาชนหลงผิดนึกว่าเห็ดกินได้ที่แท้เป็นเห็ดพิษเก็บมาประกอบอาหารก็อาจจะทำให้นี่นะฮะก็เสียชีวิตได้ว่างั้นเถอะเช่นเห็ดระโงกพิษบางพื้นที่เรียกว่าเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกงาเห็ดไข่ตายซากชื่อมันน่ากลัวเนาะมีลักษณะคล้ายเห็ดระโงกขาวที่กินได้เห็ดไข่ตายซากคล้ายเห็ดระโงกขาวที่กินได้รวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมือกใครเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาจสับสนกับเห็ดที่รับประทานได้จึงไม่ควรอาศัยเพียงรูปร่างหน้าตาหรือประสบการณ์ในการเก็บมาตัดสินนะต้องทดสอบก่อนว่ามีพิษไม่มีพิษเท่านั้นเช่นการต้มเห็ดกับข้าวสารนี่เขาแนะนำเลยนะต้มเห็ดกับข้าวสารหอมแดงก็ได้หรือกระเทียมแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนสีของเห็ดหรือว่าการใช้ช้อนหรือว่าเครื่องเงินจุ่มในหม้อต้มเห็ด
1: ช้อนจะหายไป ไม่ขนาดนั้น
0: ช้อนจะกลายเป็นตะเกียบ
1: บ้า
0: เต่าไม่ใช่เหรอ
1: หนักกว่าอีก
0: หรือสังเกตว่าเห็ดมีรอยแมลงหรือว่าสัตว์กัดกินถ้าสัตว์กินได้เราก็กินได้นี่นะฮะเพราะว่าสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากเห็ดในเขตสุขภาพที่9เนี่ยข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง21กันยายนคือวันนี้เนี่ยนะก็มีผู้ป่วยแล้ว335คนเสียชีวิต1ท่านแยกเป็นรายจังหวัดเลยชัยภูมิหนักสุดต่อมาด้วยสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์นี่แล้วก็ประเวศเอาไม่ใช่นะนครราชสีมาตัวต้องไปเก็บเห็ด
1: ไม่มีแถวบ้านผมไม่มีต้องแบบนะเป็นป่าๆหน่อยใช่ไหมครับเรามาระวังกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะครับผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จั่วไพ่ชวนลูกน้องจั่วไพ่กันในห้องรักษาเลยเนี่ยนะฮะ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: โอ้ล่าสุดโดนสั่งย้ายแล้วครับบิ๊กแจ๊ดครับพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีนะฮะเซ็นคำสั่งย้ายผอ.รพ.สต.นะอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงแถวบ้านพี่ป่ะเนี่ยนะเนี่ยที่ปรากฏว่ามีคลิปออกมานะคุณผู้ฟังโอ้โหตั้งวงกันนะฮะมา4มือเลยนะแจกเลยนะชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบ4มือนะครับกำลังเล่นไพ่กันเลยนะก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นกินโต๊ะจีนกันในโรงพยาบาลก็มีนะอันนี้เล่นไพ่กันนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
0: อะไรจะขนาดนั้น
1: เออมันยากอ่ะนะครับอ่ะก็ทางบิ๊กแจ๊ดนะครับบอกว่าได้มีการมอบนโยบายไปแล้วนะครับมอบมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งจะไปเข้มงวดเน้นย้ำนะครับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่กระทำความผิดในสถานที่ราชการเออคนไหนทำก็เตรียมตัวนะครับได้รับบทลงโทษไปตอนนี้รพ.ส.ต.ในปทุมเนี่ยมีทั้งหมด29แห่งแล้วเดี๋ยวเตรียมรับโอนเพิ่มอีก39แห่งนะฮะตัวของนายกอบจ.นะครับย้ำนะครับบิ๊กแจ๊ดบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะก็ยอมรับละว่าเกิดขึ้นจริงแต่รายละเอียดความผิดเนี่ยเดี๋ยวให้คณะกรรมการสอบสวนเขาดำเนินการไป มันจะผิดอะไรได้พี่เล่นพนันในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็กฎหมายอาญาแล้วนะเรื่องของการลักลอบเล่นพนันเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าโทษทางวินัยนี่จะหนักขนาดไหนนะครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
8: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: Pulsar
10: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
11: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
12: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
11: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
12: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
11: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
13: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
11: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
14: โอ้
9: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
18: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5ดูเรื่องฟ้าฝนหน่อยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกเตือนฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่23ถึง27กันยายนนะครับอีก2วันข้างหน้านะฮะภาคไหนโดนบ้างนะเขาบอกว่าตอนนี้ยอมความกดอากาศต่ำนะครับจากชายฝั่งเวียดนามกำลังเคลื่อนมาเข้าสู่ภาคอีสานล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับขอให้ประชาชนนะฮะเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มในช่วงนี้นะครับถ้าไล่เรียงวันตามภาคกันไปเริ่มตั้งแต่วันพุธที่จะถึงนี้23กันยายนนะครับอีสานนี่ยังเบาๆไม่กี่จังหวัดนะครับวันพุธบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะฮะอีสานล่างนะครับภาคตะวันออกก็จะมีจันทบุรีกับตราดนะครับแล้วก็ลงมา24กันยาเนี่ยนะเช่นเคยนะครับจะมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนี่แทบจะยกภาคเลยนะครับกลางตะวันออกนี่แบบยกภาคเลยนะฮะเหนือนี่ตกแต่ยังไม่หนักนะ24นะครับ25หนักนี่จะเริ่มมาทางเหนือละตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอีสานนี่ยังอยู่ที่โคราชนี่ยังหนักอยู่แล้วก็ภาคกลางเนี่ยนะฮะตั้งแต่นครสวรรค์ไล่ลงมาถึงกรุงเทพเลยนะครับรวมไปถึงตะวันออกยกภาคด้วยเพราะฉะนั้นชาวกรุงเทพเราจะเจอฝนตกหนักก็น่าจะปาไป24-25พี่บอย24-25นะครับเตรียมตัวรับมือนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะเอาถึงแค่วันศุกร์นี้ก่อนแล้วกันนะว่าอีสานตอนล่างไล่เข้ามาภาคกลางภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝนตกหนักหนักถึงหนักมากเลยนะครับภาคเหนือนี่ยังแค่กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์แถบนั้นยังไม่ขึ้นไปถึงเหนือตอนบนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4วันนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะฮะโดยคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ไวมากแต่ขณะเดียวกันช่องทางเหล่านี้ก็ถูกนำไปใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีรูปแบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การติดตามตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องปรามแล้วก็สกัดกั้นการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนโยบายของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สำคัญเนี่ยให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลนะฮะ ซึ่งคุณอรกมลเนี่ยอรมลเนี่ยท่านยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยคือทางกรมเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มนำคลิปนะฮะจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์ดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือว่าข้อความเชิญชวนแล้วก็แนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นหมายความว่าช่องทางตัวเองอะนะอะไรอย่างนั้นก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้ากลุ่มแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินอะไรแบบนั้นก็ท่านเตือนนะว่ามันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์นะครับก็มีโทษนะก็จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับมันก็จริงเหรอเดี๋ยวนี้ก็ต้องอันตรายนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์แรงนะครับ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เดี๋ยวนี้นะโจรเนี่ยติดหนี้พนันนะหาเงินไม่ได้ทำไงรู้พี่เข้าไปขโมยพระพุทธรูปตามวัดนะ
0: บุญไม่ทำทำแต่บาป
1: แล้วจะรอดได้ไงอ่ะใช่ไหมคือเวรกรรมมันต้องติดจรวดเลยล่ะนี่นะฮะพระพุทธรูปเก่าแก่วัดดังแถวธัญบุรีนี่นะครับล่าสุดนะครับตำรวจสภ.ธัญบุรีที่ปทุมธานี
0: อีกแล้วเหรออ
1: ีกแล้วเหรอ
0: ปทุมอีกแล้วเหรอ
1: ปทุมบ้านพี่อีกแล้วนะฮะ
0: สภ.ธัญญาที่พุ่งกลับสนิทกันนะ
1: นี่จับ3นาย3รายนะครับอายุก็ไม่น้อยนะคนนึง47คนนึง45คนนึง43นะครับทั้ง3คนเนี่ยเข้าไปก่อเหตุขโมยพระพุทธรูปนะครับ4องค์นะครับคือตัวหลวงพ่อเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยวัดเขียนเขต
0: พระอารามหลวงนะ
1: เข้าไปขโมยนะฮะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อพระไพรีพินาศหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธชินราชโอ้ทั้งหมด4องค์นะขโมยพระพุทธรูปไป4องค์นะฮะแต่สุดท้ายก็โดนตามจับได้อยู่ดีนะครับจากการสอบสวนคนร้ายให้การรับสารภาพนะครับทั้ง3คนนี่ฮะพาไปดูหูองค์เก่าแก่แล้วเลยเนาะนี่ถ้าไปขายก็คงจะได้หลายแล้วปรากฏนี่ฮะในบ้านที่เก็บนี่แล้วหลวงปู่ทวดนะครับมีพระอื่นอะไรอีกเต็มไปหมดเลยนะสงสัยไปแอบหิ้วมานะครับนี่ฮะนะก็เขาบอกว่าเขาไปขโมยเนี่ยไม่ได้มีใบสั่งจากใครหรอกนะครับแต่เนื่องด้วยว่าติดหนี้พนันมีความจำเป็นก็จะเอาพระพุทธรูปเก่าแก่ไปขายองค์ละ 4,000 คนที่มารับซื้อเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบบูชาพระตามตลาดนัดของเก่านี่แหละไม่ใช่เซียนพระที่ให้ใบสั่งมานะก็คือขโมยมาได้เมื่อไหร่มีคนมารับไปแน่นอนเพราะว่าเป็นพวกบรรดาเซียนพระตามตลาดนัดเขาชอบอยู่ละพวกนี้คงจะรู้นะว่าจริงๆว่ามันมายังไงนะหรือเปล่าพี่เขาไม่รู้นะว่ามันขโมยมาป่ะ
0: ก็
1: หรือไงหรือว่าเขามีขายกันตามตลาดใบสั่ง
0: นะที่เชื่อมีใบสั่งนะเพราะว่าไปขโมยสุ่มสี่หนึ่งไปขโมยสุ่มสี่สุ่มห้าจะเสี่ยงไปเพื่ออะไรถ้าเอามาแล้วปล่อยไม่ได้
1: ใช่
0: ต้องมีคนชี้เป้าแล้วเฮ้ยเข้าไปวัดนี้นี่นี่นี่ไปยกนี่นี่นี่แล้วก็จ่ายกันจริงๆ
1: อย่ากล่าวหาผมจำนึกผิดแล้วนี่เขาว่ากันนะเรื่องเวรกรรมขโมยพระผมก็รู้สึกผิดแต่ผมไม่มีทางออกนี่ผมไม่ได้ไปฆ่าใครนะผมแค่อยากมีเงินใช้ผมทำครั้งแรกครับ
0: แม่บ้านมีประตูไงไม่มีทางออกถามดิ
1: มีแต่หน้าต่างครับ
0: ปีนสิปีนสิ
1: เออบางทีมันมีอะไรขวางครับพี
0: ่โดดสิโดดข้ามสิ
1: ผมนี่ทำเป็นครั้งแรกมีอาชีพขายของมือสองตามตลาดนัด
0: โอ้โหนะอาชีพก็บอก
1: คุณต้องรู้แหล่งอยู่แล้วนะของที่เอามาขายส่วนใหญ่อะ
0: อาชีพก็บอก
1: คุณรู้อยู่แล้วแหละว่าของนี่ยังไงนะถ้าทำครั้งแรกถ้าตำรวจเชื่อคงบอกว่างั้นก็อย่าทำอีกนะเออนะครั้งนี้ก็ต้องไปชดใช้เวรใช้กรรมก่อนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: วันนี้เพจหลังจากเพจเขาเรียกว่าอะไรเพจถ้าแรนต้องอ่านสิพี่อ่านไม่ออกนิว
1: ตลาดล่างนิว
0: โอ้โห
1: ประธานโทษภาษาไทยเขาเขียนอยู่ จะไปอ่านภาษาอังกฤษทำไมครับเนี่ยอินเตอร์จริงเลย
0: ตลาดล่างนิว
1: เขียนอยู
0: ่ภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกจะอ่านว่าอะไรวะตลาดล่าง พจตลาดล่างนิวเขาโพสต์คลิปความขัดแย้งระหว่างหลังพระนครกับปู่มหามุนีถ้าพูดถึงปู่มหามุนีนี่เป็นพระไหมหรือเป็นอะไร
1: ปู่มหามุนี
0: ถ้าพูดอย่างนี้นึกออกไหมต้องเป็นผู้ทรงศีลน่ะ
1: หรือศรี
0: อะไรอย่างนั้นน่ะโดยที่หลังเขายอมรับว่าไม่ได้ขู่แต่จะกระทืบปากเอ้านี่ถ้าอ่านแค่นี้ตกใจเลยนะจะทำผู้ทรงศีลเหรอครับหลังโดยคุณหลังได้เผยสาเหตุที่ทำให้สลิงแตก

0: โต้นี่เดี๋ยวนี้ผู้ทรงศีลท่านใช้แบบนี้นะตอบโต้หลังพระนคร
1: คร
0: ับนี่ด้งอสมทด้งผังเมืองนี่ต้องสู้กับหลังพระนครอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสาวไ
1: ซ้แล้วมีฉายา
0: ฉายาบอยบอยลำลูกกา
1: บอยลำลูกกา
0: เออด้งผังเมือง
1: คลองอะไรนะเอาคลองเนี่ยอยู่คลองอะไร
0: คลอง12
1: บอยคลอง12ดูเท่ดิ
0: ตลาดล่างมากปัจจุบันปักซอยแค่ลำลูกกา
1: บอยสองกระท้อนแล
0: ้วไม่เอาไม่อยากให้องค์กรเขาแตกเพื่อน
1: บอยลำลูกกาไป
0: เออเอออ่ะล่าสุดปู่มหามุนีก็โพสต์ตอบโต้หลังพระนครลงเฟซนะบอกว่าอ๋อนี่ครับเฟซบุ๊กเขาว่าชื่อว่ามหามุนีเนวดาย
1: เนวดาย
0: เป็นภาพที่เจ้าตัวไปโรงพักแล้วก็โชว์ใบแจ้งความเชื่อว่าเป็นการดำเนินคดีกับหลังพระนครเดี๋ยวเราดูภาพหน่อย
1: เ
0: ออนี่ปู่มหามุนีด้งนี่คุณหลังพระนครก็ไม่ใช่ผู้ทรงศีลนะ
1: ไอ้คุณหลังนี่คือเขาที่เคยเขาเป็นยูทูบพวกที่เคยอยู่ในเรือนจำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ก็ไม่แน่ใจ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เหรอเหรอเหรอเพราะแต่ไม่ใช่ฤาษีฤาษีอย่างว่าล่ะโอ้เนี่ยบอกขอมาจัดให้เรียก300,000เออสาดไปสมาชิกคนละหมัดฟ้องตำรวจไม่ฟ้องตรง9แต้ม2เด้งอะไรเข้าสักอย่างเนี่ยงงเออ
1: สาววัยรุ่นเขานะ
0: โอ้โหนี่นะโอ้นี่นะอ๋อนี่คือปู่มหามุนีนี่คือหลังพระนครอาจจำหน้าไว้ด้วยเวลาพูดถึงได้นึกหน้าออก
1: ครับผม
0: นี่ด้งไว้ด้งผังเมืองสบาย
1: ไปมีเรื่องใครดีอะถ้ามีเรื่องนี่ตายแต่ป.4
0: อย่ามีกับบอยพ
1: ่ออ่ะคงไม่ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เอาอีกเหรอ
1: เอาอาจจะได้เท่านี้แล้วกันแล้วก็ปิดท้ายขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับวันนี้หลายท่านบอกว่าแหมชอบเสียงหัวเราะเราสองคนมากเลยพี่วิภาดาบอก
0: ขอบคุณครับ
1: ก็ถ้าเราทำให้ทุกท่านมีความสุขได้เราก็ยินดีนะครับส่วนใครที่นะติดตามเราก็ฝากด้วยนะครับทุกวัน1ทุ่มตรงแบบนี้กันมาเจอกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่1ทุ่มนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่21 กันยายน พ.ศ. 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21 กันยายน 2569ความว่าพณะนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม

0: ันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนาด็อกเตอร์มิเรียมสปีเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สามเพลงค่ะคุณผู้ฟังมากันแบบช้ำๆเลยวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ยอมจำนนฟ้าดินจากพี่หญิงทิติการสั่งน้ำตาไม่ได้จากเอิ้นขวัญวรัญญาเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวตั๊กแตนชลดานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
0: ขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้อง Pulsa Hypermax ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมพ์ดาวมหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสนะคะวันนี้น้องบอสลาป่วยคุณผู้ฟังค่ะยังไม่รู้เลยว่าน้องป่วยเป็นอะไรคุณผู้ฟังใครเป็น FC น้องบอสธีรพงศ์เข้าไปสืบให้หน่อยเลยว่าน้องป่วยเป็นอะไรแล้วมาบอกพิมพ์ดาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของพิมพ์ดาที่มาดูแลคุณผู้ฟังนะคะแทนน้องบอสธีรพงศ์1วันนะคะใครที่อยากฟังเพลงอะไรในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะก็ส่งมาบอกกันได้เลยนะคะ Facebook Live ค่ะที่ Facebook Live เนี่ยนะคะช่องทางนี้จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงกดไลค์กดหัวใจส่งสติกเกอร์รายงานตัวแล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟได้เลยนะคะส่วนหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะโทรมาขอเพลงกับแป้งโกะได้เลยแล้วก็จองสายหน้าไมค์กันเอาไว้ได้เลยนะคะรวมไปถึง SMS ค่ะยังคงส่งมาได้อย่างต่อเนื่องเลยที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ส่งเพลงมาขอกันได้ส่งมาขอเพลงกันได้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังทักทายกันหน่อยซิวันนี้มีใครบ้างทาง Facebook Live นะคะน้องฟ้าใสคนสวยนะคะแล้วก็มีพี่รองลาดกระบังบอกว่าลาดกระบังชุ่มฉ่ำมากเลยครับตอนนี้นะคะฝนตกใช่ไหมล่ะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะมีใครอีกนะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนนะคะลูกคิตตี้วังว่ารายงานตัวครับพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่ปัดบอกว่าหน้าแตกอีกแล้วไม่ใช่ดีเจบอสนะคะเออวันนี้น้องบอสลา1วันนะเขาลากันทันหันคุณผู้ฟังบางทีก็ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะลานะนะ FC ไม่ต้องตกใจนะคะพี่สำลีข่าวล้วนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่โอใช่ไหมเออพี่โอเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ลำดวนเจ้านะคะพี่ทิพย์พาพรด้วยนะคะพี่สนองค่ะคุณแม่แก้วทันพี่ชาคนสวยด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่จุ๊บแจงนะคะแล้วมีใครอีกไหมเอ่ยนะคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะมีอีกไหมคุณแม่ปัทมาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นิ่มมารอขึ้นรถไฟขบวนแรกแล้วนะคะนะคะแล้วก็มีพี่นายภูเรศด้วยนะคะคุณแม่ปฐมาว่าไปด้วยค่ะจะเข้านอนแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวส่งคุณฟังส่งคุณแม่ปฐมาขึ้นรถไฟแล้วก็เป็นตู้นอนนะคะเนาะคุณแม่นอนฟังเพลงไปด้วยแล้วก็นอนไปด้วยได้เลยนะคะมีใครอีกไหมมีพี่มนพอินเพ็งนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดด้วยนะคะบอกว่าน้องไบยังไม่รู้ตัวน้องไบสไลเดอร์ยังไม่มาใช่ไหมน้องเบลเบตเทียมน่วมสวัสดีด้วยนะครับลูกพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพี่หมดป๊อกนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องหนีดูเขาว่าอะไรเขาบอกธีรพงศ์ธีรพงศ์พี่บอสเหรอธีรพงศ์นะคะวันนี้ธีรพงศ์ลานะลูกนะแล้วก็ยังมีพี่แต๋วสะพานใหม่ก็มานะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะหมดหรือยังพี่ประจวบสุขใสจากอุตรดิษฐ์ด้วยนะคะพี่ตั้มกระต้อบอกบางพลีก็ชุ่มฉ่ำนะคะพี่นิ่มบอกว่าฉะเชิงเทราก็ชุ่มฉ่ำนะคะช่วงนี้เนี่ยกรมอุตุเขาบอกว่าฝนจะตกหนักนะเหมือนจะตกทั้งอาทิตย์แล้วก็หลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพายุเข้าหรือเปล่านะคะยังไงก็ไม่เป็นไรฝนตกก็ทำให้อากาศมันเย็นลงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ลุงต่อยแก่แล้วด้วยนะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังพี่ภัยศรีหวังผลด้วยเนาะนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะคะพี่รัฐแท็กทายแล้วเนาะใครอีกไหมหมดแล้วล่ะนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วรถไฟออกก่อนหน้าหลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะขอ1สายหน้าไมค์022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: พรใดละพรใดเพลงนี้นะคะจากน้องพรจัตพรค่ะก่อนนั้นมีจื่อบ่อจากการตองทุ่งเงินด้วยจื่อกันบ่ล่าบ่จื่อจ้าบ่หลาบจ้าแต่ตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: คุณเทียบครับ
0: คุณเทียบพี่เทียบพี่เทียบโทรจากที่ไหนคะพี่เทียบ
3: จังหวัดศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษเหรอพี่เทียบทำอะไรอยู่อะตอนนี
3: ้ฟังเพลงอยู่ครับ
0: อ๋อเออไม่น่าถามเลยอะเนาะก็ต้องฟังเพลงสิใช่ไหมนอกจากฟังเพลงทำอะไรอยู่อีกไหมคะ
3: ก็ไม่ได้ทำอะไรก็นอนฟังเพลงอยู่ครับ
0: อ๋อแล้วตอนกลางวันทำงานป่ะ
3: ก็ทำอยู่ครับ
0: ทำอะไรอะพี่เทียบ
3: ช่วยหลวงพ่อสร้างศาลาครับ
0: ปึ้งเสียงระฆังมาเลยปึ้งสวัสดีสาธุด้วยนะคะสร้างศาลาที่ไหนคะวัดอะไรคะ
3: พยอมครับ
0: วัดพยอมเหรอ
3: โคกพยอมครับ
0: โคกพยอมใช่ไหมคะที่ศรีสะเกษเนาะทำไมถึงต้องสร้างศาลาคะที่วัดเป็นอะไรคะศาลาเป็นอะไร
3: มีงานบุญมาก็เลยต้องสร้างครับ
0: สร้างใหม่
3: มีโครงการครับมีโครงการมาครับ
0: อ๋อก็คือสร้างใหม่ใช่ไหมคะ
3: คือสร้างติดกระจกอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อศาลาเดิมมันไม่ได้มีกระจกไม่ได้ติดแอร์อะไรอย่างนี้เนาะก็พัฒนาให้มันดีขึ้นประมาณนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับพัฒนา
0: ดีจังเลยเนาะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องชาวศรีสะเกษเนาะแถวๆนั้นเรียกว่าอำเภออะไรคะ
3: ขุนหารครับ
0: อำเภอขุนหารเนาะก็มาช่วยกันทำบุญเนาะจะได้สร้างวัดสร้างศาลาให้กับประชาชนนะคะได้เข้าไปที่วัดแล้วก็แบบได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะพี่เทียบเนาะ
3: ครับ
0: อืมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ใช่บุญนำพาหมายไทยใจจำมันครับ
0: ตึง เสียงระฆังมาอีกแล้วเกี่ยวกับบุญจริงๆนะพี่เนี่ยนะชีวิตพี่นี่วนเวียนอยู่กับบุญเนาะขอเพลงยังก็เพลงเกี่ยวกับบุญเลยอะ เออเป็นคนมีบุญนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
3: ครับคุณ
0: มอบให้ใครไหมคะพี่เทียบเพลงนี
3: ้ทุกคนที่ฟังอยู่ครับเสียงด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะฝนตกไหมศรีสะเกษ
3: ตกเมื่อวานฟ้าเลิศอยู่ครับลงที่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอสายล่อฟ้าอยู่ครับเมื่อวาน
0: อ๋อเมื่อวานมีสายล่อฟ้าด้วยเหรอฟ้าผ่าเหรอ
3: ฟ้าผ่าในวัดครับเมื่อวานม
0: ี
3: สายล่อฟ้าอยู
0: ่เอาเห็นมองเห็นเลยใช่ไหม
3: นางแป้งลูกพี่โดนไฟดูดอยู่ครับก็เสียงมันอยู่ครับ
0: น่ากลัวมากเลยเนาะอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะ
3: ไม่ผมไม่ได้อยู่กลางแจ้งผมอยู่ในที่ร่มเลยครับ
0: ดีแล้วนะคะดูแลตัวเองด้วยนะพี่เทียบนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับเช่นกันครับ
0: นอนหลับฝันดีนะคืนนี
3: ้ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Accord Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีครับสวัสดีแก่ทุกท่านครับผม

0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับนะเสียงปรบมือหน่อยครับในห้องส่งครับนะ
1: ยังยิ้มง่ายค่ะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะคะหยิบมาฝากกันจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจเมื่อวันที่29กันยายน2567ค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: 20:50 นแล้วนะคะเวลานี้ยังมีใครทานอาหารกันอยู่ไหมเอ่ยคุณผู้ฟังคะคนไทยนี่นะเรื่องกินนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคะร้านอาหารก็จะเปิดทั้ง24ชั่วโมงก็มีบางร้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องกินคนไทยไม่เป็นรองใครค่ะของอร่อยนี่มีให้เลือกทุกมื้อทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาแล้วก็ความสุขก็หายไปทันทีเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องเสียให้กระต่ายบินโทโทช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่ค่ะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมนะคะกระต่ายบินโทโทผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ได้ค่ะ

0: ดีพีเอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบคทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: คุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่โทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะส่วนในไลฟ์สดนะคะ Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์ตัดไปแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมือมันรีเซ็ตตัวเองอัตโนมัตินะคะน้องเหนื่อยนะน้องทำงานไม่มีวันหยุดเลยก็ให้คอมพิวเตอร์เขาได้รีเซ็ตตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันเนาะใน TikTok ก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสีเผือกค่ะคนด่านเกวียนบ่อสร้างกลางจ้องชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพรรคประชาชนเจาะหารือคดีพาวุธประชุมสสพรรควันพรุ่งนี้ยืนยันพรรคหนุนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขานุการพรรคประชาชนเปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งฟ้องคดี Forex TD โดยมีรายชื่อของนายพาวุธพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยซึ่งคาดว่าแกนนำพรรคจะหารือว่าหากสสต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่และพรรคจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการประชุมสสพรรคในวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าพรรคไม่ปกป้องพร้อมให้สสของพรรคเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายปปช.ฟันอดีตที่ดินภูเก็ตกับพวก11รายเอาที่ป่าสงวนเทือกเขากำมะลาไปออกโฉนดโดยมิชอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายโพชิตปิดดำเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตกับพวกกรณีร่วมกันออกโฉนดที่ดินตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2553ถึง2554โดยมิชอบเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายขณะที่คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ดินเป็นแปลงเดียวกับผู้ขอนำมารังวัดและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากำมะลาซึ่งนายภูชิตมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157รวมทั้งกฎหมายปปช.และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอีก10รายมีมูลความผิดทางอาญาตามความผิดที่ปปช.กำหนดทั้งนี้ปปช.จะส่งสำนวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาพร้อมส่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยและแจ้งผลให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนด

0: ที่ดินต่อไปย่าสาวไทยที่ถูกแฟนหนุ่มฆาตกรรมที่ไต้หวันวอนรัฐนำอาทิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดกรณีสาวไทยอายุ36ปีชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหายตัวไปหรือติดต่อไม่ได้ญาติโพสต์ประกาศตามหาต่อมาพบเป็นข่าวถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันทำร้ายเสียชีวิตหลังคบหากับแฟนหนุ่มได้1ปีโดยสาวไทยเดินทางไปหาแฟนหนุ่มที่ไต้หวันเมื่อวันที่2กันยายนมีกำหนดกลับไทย14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจและเมื่อ18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวแจ้งว่าแฟนหนุ่มได้ฆาตกรรมในโรงแรมก่อนขับรถไปอีกเมืองนำศพแช่ตู้แช่แข็งก่อนที่จะถูกตรวจค้นและจับกุมล่าสุดญาติของสาวไทยให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วปกติผู้เสียชีวิตจะอยู่กรุงเทพขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่2กันยายนถือว่าผิดวิสัยกระทั่งผู้ใหญ่บ้านแจ้งการเสียชีวิตให้ได้รับทราบจึงขอความอนุเคราะห์ทางการไทยประสานดำเนินการทั้งหมดและหลังจากคดีเสร็จสิ้นขอให้ส่งอัฐิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล Sแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาราน
2: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะไลฟ์สดก็กลับมาแล้วนะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะเข้ามาช่องทางนี้กันได้เลยนะคะเข้ามาใหม่ค่ะเข้ามาใหม่คุณผู้ฟังเมื่อกี้ไลฟ์ตัดไปนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้นะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้ว

0: ค่ะทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
1: ช่างรถอุบลครับผม
0: ช่างรถอุบลเป็นช่างเหรอคะ
1: ผมซ่อมระบบไฟรถยนต์ครับผม
0: ว้าวเลิศเลยล่ะอยู่อำเภออะไรอะคะเนี่ย
1: อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองใช่ไหมคะร้านอยู่ตรงไหนบอกได้ไหม
1: อยู่บ้านน้องเมฆตำบลหัวเรือนี่นะครับ
0: ซ่อมระบบไฟในรถของทุกแบบทุกยี่ห้อเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ผมทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยครับแล้วก็ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับ
0: อ๋อซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใช่ไหมคะพวกแบบถ้าคอมพิวเตอร์เสียอะไรอย่างนี้มาให้พี่ช่างรถซ่อมได้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ดีเลยนะคะนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมรถซ่อมระบบไฟอะไรต่างๆเนาะ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: ซ่อมพัดลมอยู่ครับ
0: อ๋อเหรอคะปิดร้านหรือยัง
1: ก็ผมทำตอนกลางคืนด้วยครับแต่ว่าปิดร้านนะครับ
0: อ๋อปิดรับหน้าร้านแล้วแต่ว่าก็ยังทำงานต่อเนาะ
1: ครับผม
0: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรในระหว่างทำงานคะ
1: ขอกำลังใจครับผม
0: นี่ขอกำลังใจจากใครคะ
1: ก็จากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ
0: นี่แล้วมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
1: ให้ช่างรถหนองมุกครับผม
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
1: ครับ
0: ก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมพ์ดาก่อนนะคะ
1: ครับผมได้ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: สุดยอดเลยขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จไวๆจะได้พักผ่อนเร็วๆนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: เอาละค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกำลังใจนะคะเดี๋ยวพาร์ทแรกชุดนี้เอาเป็นแบบกำลังใจดีๆละกันนะคะฟังแล้วรู้สึกดีทั้งชุดเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันว่ามีเพลงอะไรบ้าง

0: ฟังเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยรู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาเลยนะคะโลกทั้งใบจากพี่เล็กรัชเมธขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์เริ่มใหม่ได้ทุกวันค่ะจากน้องกล้วยคลองหอยโข่งและคลื่นจากแพรชนานะคะมีกำลังใจแล้วแล้วก็สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะนะมีแรงสู้แล้วด้วยนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังคะเตรียมตัวกันหรือยังพร้อมหรือยังขึ้นรถไฟกันดีกว่ามาเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่เขียวชุม

0: รและพี่นกสุพันธ์พี่สุพานครศรีและยายแสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่หนุ่มหนองแต้สุพันธ์พี่หนุ่มพิกุลนครศรีลุง935แท็กซี่พี่วอนจังหวัดกาฬพี่หนึ่งโรงก๊อกและพี่พลสุโขทัยพี่วันชัยนครศรีวู้ฮู้ไม่น่าเชื่อเลยเรียกได้ยังไงเป็นกรขนาดนี้นะคะอ่ะสวัสดีนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะลูกแชมป์สีสุกนะคะมาแล้วแม่นะรัวมาเลยพี่หนูไข่ด้วยพี่สุภวัฒน์พี่เอสุดหล่อน้องบอมจอมซ่าลูกคิตตี้วังว่านะคะอันนี้เป็นการขึ้นไลฟ์นะคะครั้งที่3แล้วเพราะวันนี้หลุดบ่อยเหลือเกินเน็ตไม่ค่อยดีเนาะคุณผู้ฟังพี่สมศรีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดพี่หย่อนสวรรค์วิโยค่ะพี่ภูรัตนพันธ์พี่ไตรรัตน์นะคะมีลูกแชมป์นะทักทายแล้วพี่วัฒาพรด้วยนะคะพี่รสพลเสียเปี๊ยกคนนำไงจากไคระนะคะแล้วก็น้องฟ้าใสพี่ณัฐพงษ์นะคะพี่จรัสวราพุทธหมดหรือยังหมดหรือยังดูซินะคะพี่ณัฐพงษ์ทักทายแล้วเรียบร้อยคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่พยาวกลิ่นเกลานะคะพี่เมธสิทธิ์บอกว่าฝนตกแรงมากครับขึ้นกระทบลาดกระบังครับผมลาดกระบังฝนตกใช่มั้ยคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีใครอีกนะคุณแม่ประนอมทักทายกันแล้วนะคะมาทาง TikTok กันบ้างนะคะน้อง F อาทิตย์ด้วยนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่บาสสตูดิโอด้วยพี่บาสนะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่สาโรจน์ลูกฟ้าใสมา2ช่องทางเลยนะคะพี่อ้อยพิมพาพรด้วยพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะน้องแบมแบมด้วยพี่นิสาด้วยนะคะช่องทางไลฟ์ก็มากันเพียบเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะทักทายกันไปนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะหมดแล้วนะคะเรียบร้อยพี่หญิงสีนะเพิ่งมาทันพอดีเลยนะดูซิมีใครอีกไหมนะคะพี่รองลาดกระบังก็มาพี่วิทย์นครสวรรค์ด้วยนะคะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่การทัศนะมาฝากกันด้วยนะคะไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ค่ะสุดแขนทศกัณฐ์จากพิการทัศนะนะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่มาเปิดให้ฟังกันในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะจากสังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองค่ะพิการทัศนะเขียนเองเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนนะคะนี่แหละเอกลักษณ์ในการทำเพลงของพิการก็คือยังไงเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวรรณคดีนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งน็อตทอยนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่12ค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังเรื่องสั้นก่อนนอนค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

นกกรุงหัวจุกนี่ได้ยินเสียงไหมควิกๆๆๆๆๆนะคะมีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะจากพี่หนุ่มพิกุลนครศรีนะคะจัดให้แล้วนะคะพี่หนุ่มเอาล่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะได้เวลามาเล่าเรื่องสั้นกันแล้วนะคะนิทานเรื่องสั้นวันนี้จะเป็นนิทาน18บวกนิดนึงนะคุณผู้ฟังนิดนึงนะใครที่บ้านไหนมีเด็กฟังอยู่ควรให้คำแนะนำนะคะมีเต่าสองตัวมีอะไรกันในป่าตัวเมียก็นอนหงายตัวผู้ก็อยู่ข้างบนเสร็จธุระแล้วเขาจะแยกย้ายกันเขาก็เลยนัดกันว่าอีก3วันมาเจอกันใหม่ที่เดิมเวลาเดิมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป3วันผ่านไปใกล้ถึงเวลานัดเจ้าเต่าตัวผู้คิดว่าอยากจะเซอร์ไพรส์เต่าตัวเมียก็เลยรีบออกไปเร็วตัวเมียจะได้เจ จะได้เจอตัวเมียเร็วๆนะฮะพอไปถึงปรากฏว่าตัวเมียเนี่ยมาถึงก่อนแล้วนะแถมนอนรอด้วยท่าเตรียมพร้อมตัวผู้ตกใจก็เลยถามว่าเธอทำไมเธอรีบมาเร็วจังเลยอ่ะแถมยังทำท่าเตรียมพร้อมอีกต่างหากตัวเมียตอบกลับว่ามาเร็วอะไรล่ะฉันนอนอยู่อย่างนี้มา3วันแล้วและเธอก็ไม่พลิก

0: ฉันกลับล่ะพี่เองไม่ได้ติดกระดองพี่กลับด้วยนี่นอนอย่างนี้มา3วันแล้วไม่ได้มาเร็วก็เป็นเรื่องเล่านะคะของค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมนาแล้วนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกๆคนเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนแล้วรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ารทอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยที่พร้อมจะมอบความสุขนะคะนะความอุ่นใจผ่านเสียงเพลงว่าเออค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะไม่เหงาเรายังมีเพื่อนนะคะเอาละนะก็อยากฟังเพลงอะไรนะคะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะก่อนที่จะไปว่ากันต่างๆนานานะคะเรื่องราวของเพลงแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่ด้วยพูดถึงเพลงของเราก่อนดีกว่า3งานเพลงต้นชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังมาตั้งแต่เพลงแรก3เพลงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะจะต้องทราบว่ามีเรื่องราวของอะไรแฝงอยู่TikTok วันนี้พาไปเที่ยวลัดลีนะจ๊ะนะคะพาไปซื้อองค์มังกรวันนี้นะคือแบบช่วงนี้คุณฟังเพลงนี้บ่อยมากเลยเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักร้างราดรีนะคะงานจากคุณเต๋านะคะฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวใช่ไหมแล้วก็เรารู้สึกว่ามีอีกหลายเพลงมากๆคุณผู้ฟังที่ว่าด้วยเรื่องของจังหวัดราชบุรีนะวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีราชรีนี่แหละนะคะเริ่มต้นมากับดำเนินจ๋าโอ้โหอันนี้จริงๆต้นฉบับก็คือครูสุรพลนะคะแต่ว่าวันนี้เลือกเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตนะคะก๊อตจักรพันธ์มาฝากแล้วก็ต่อด้วยสาวดำเนินนะคะพี่จอมขวัญกัลยาแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงนี้กำลังมาแรงมาแรงมากๆเลยล่ะนะคะทุกแพลตฟอร์มนะคะหลายคนก็นะร้องตามบ้างคัฟเวอร์บ้างหรือไม่ก็นำไปทำคอนเทนต์คลิปวิดีโอต่างๆมากมายเลยนะคะกับรักร้างราดรีจุดเด่นของเพลงนี้เนี่ยตาลคิดว่าก็คือเสียงเลยนะเพราะมากเลยฮะแล้วก็เรื่องราวเนื้อหาก็ดีด้วยนะคะก็อยากฟังก็แนะนำเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะรักร้างราดรีนะคะเต๋าแล้วก็ฟิชชิ่งกับน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะฮิตมาราธอนของเรานะคะ3เพลงต้นชั่วโมงต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าใหม่จองเข้ามาได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่ตอนนี้นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังนะคะรออยู่ตอนนี้นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะหรือว่าอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าขอเพลงฝากแฟนผมด้วยนะคะของพี่เดวิดอินทีจากน้องต้องระยองแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชขอบคุณครับนะอ่ะนะคะส่งกันเข้ามาได้เลยสำหรับทาง SMS นะคะแล้วก็ตอนนี้สวัสดีทักทายนะคะสมาชิกของเราที่เข้ามารับชมทางไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้อากาศเย็นนะคุณฟังจริงๆนะคะก็ช่วงนี้ต้องคอยฟังเรื่องของการพยากรณ์อากาศบ่อยสักนิดนึงนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เรื่อยๆยังไงคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะออกไปข้างนอกเตรียมร่มนะคะเสื้อกันฝนหรือบางคนอาจจะมีแบบรองเท้าอะไรไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดเลยช่วงนี้แบบติดๆกันนะคะเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาจัดรายการก็ฝนตกเหมือนกันที่อสมทแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะคะก็เลยต้องรีบวิ่งเข้ามาก่อนกลัวเดี๋ยวหนักนะคะนะทักทายสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจ LTM FM 95ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุอย่างเป็นทางการนะคะนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะมีหลายคนนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอในไลฟ์นะคะใน TikTok บ้างอะไรบ้างก็คือนะคะนี่แหละนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครที่สามารถฟังทางวิทยุได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะที่เพจของเราก็มีหรือจะฟังทางแอปก็ได้นะคะของอสมทของเรา MCOT Connect อันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android มีไว้ในมือถือก็จะสะดวกมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะนะวันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เรามารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวฮิวใจรออยู่นะคะที่022481366นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้เริ่มต้นมากับ3เพลงเช้าๆหวานๆเดี๋ยวช่วงนี้ไปแดนซ์กันหน่อยเอ้ยมันต้องได้สิงานจากน้องสยามโมนะคะฟีเจอริ่งกับโยเนียว่าไงรูปหล่อ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับอ่ะสายมารออยู่แล้วนะคะจากลับแหล่เนี่ยนะอู้ตรดิษนะคะโอ้ยตูจุ๊บอ่ะเดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เข้ามาทางเพจของเรานะพี่เลิฟอู้พี่เลิฟมาแล้วเนาะแล้วก็มีพี่เรื่องนิดนะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ลิซ่าพี่บุญเพชรนะคะพี่วิจิตพี่จรัสนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะพี่ประจวบพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์พี่คันชิตนะคะพี่ฮาร์ดนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยเยอะเลยพี่เบรเบดพี่นิรันพี่มาดาพี่สิริพรนะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายกันประมาณนี้ก่อนสายของเรามาแล้วนะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะจากลับแลอู้ตรดิษฐ์ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
1: ถูกต้องนะคะพี่แก้วเคยคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังเคยแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ครั้งแรกเนี่ยพยายามสุดๆเลย
1: อันนี้แหละครั้งแรกครั้งนี้นะ
2: ครั้งแรกเลยครับเนี่ย
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนหนูเคยเปิดเพลงไปให้อยู่บ้างใช่ไหมคะที่ฝากเพลงเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอเควันนี้ถือว่าเป็นวันดีๆโชคดีเหมือนกันค่ะค่ะได้คุยกันเนาะอยู่ลับแลล่ะคะ
2: ครับ
1: ฝนตกไหมคะวันนี้ที่ลับแล
2: ตอนเช้าตกครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มี
1: อากาศเย็นหรือสี่อากาศเย็นไหมคะพี่แก้ว
2: ก็เย็นเริ่มเย็นครับ
1: เริ่มเย็นโอเคเริ่มเย็นเย็นมาแล้วนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังโอ้โหเพลงนี้เพราะมากๆพิษรักพิษณุโลกค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะชื่นชอบเพลงนี้เป็น
2: ช่วงนี้มีงานรังสรรค์ด้วยครับ
1: อะไรนะคะ
2: มีงานรังสรรค์หวานครับที่อุตรดิตถ์ครับจังหวัดครับ
1: อ๋อค่ะค่ะโอ้ยดีจังเลยนะคะอยากไปเที่ยว
2: เป็นงานเทศกาลครับ
1: ค่ะแบบจัดทุกปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่โอเคได้เลยพิษรักพิษณุโลกนะคะคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มเพลงนี้เพราะมากเพราะมากๆแล้วก็ต้องเนี่ยแหละต้องเปิดเป็นแบบว่าเวอร์ชันต้นฉบับด้วยนะพี่แก้ว
2: ครับ
1: เนาะ
2: ครับผม
1: ได้เลยแล้ววันนี้พี่แก้วอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเนาะ
2: ฟังทุกคืนเลย
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แก้วไว้มีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
2: ครับผม
1: ได้เลยรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
2: ครับเป็นเดียวเลยครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้พิษรักพิษณุโลกค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ฟังทีไรก็โหนะคะเพราะมากเลยค่ะเพลงนี้พิษรักพิษณุโลกนะคะเสียงเพราะๆที่ยังตราตรึงอยู่ในใจของแฟนๆนะคะนอกจากที่จะมีผลงานการแสดงตลกให้เราแบบได้ฮากับมุกนู่นมุกนี้นะคะการแสดงด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงนี้แหละที่แบบโอ้โหเพราะมากเป็นตำนานเป็นต้นแบบด้วยนะคะนะคะสำหรับพิษรักพิษณุโลกของคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็มีเป็นเวอร์ชั่นที่ร้องแก้นะคะร้องแก้ก็จะเป็นคอยพี่ที่พิษณุโลกนะคะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นคุณบีนะคุณบีมนทกาหรือชื่ออะไรประมาณนี้นะคะที่เคยร้องไว้แล้วก็ตอนหลังพี่สาวหนูก็นำมาร้องด้วยอีกเวอร์ชันหนึ่งก็เป็นนี่แหละค่ะคอยพี่ที่พิษณุโลกเหมือนกันคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะเคยเปิดอยู่นะคุณผู้ฟังคือชอบมากเลยส่วนตัวก็ชอบเมโลดี้แล้วก็เรื่องราวในเพลงด้วยนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะสำหรับพี่แก้วจากลับแลอู้ตรดิษฐ์นะคะที่แนะนำทำไมไม่เรียกธรรมดาไม่ได้ต้องอู้ตรดิษฐ์นะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะแนะนำงานเพลงแบบทางหน้าไมค์เนี่ยขอปุ๊บเนี่ยได้ฟังปั๊บเลยคุณผู้ฟังนะฝากมาได้เลยนะคะที่022481366นะคะวันนี้เพลงเยอะเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวทยอยเปิดให้มากที่สุดในเวลาของเราที่มีนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนี่แหละนะขอบคุณมากๆนะคะที่โทรเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ข้อความต่างๆมากมายให้กำลังใจดีเจนะคะอ่ะมาทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทาง Facebook Live นะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะเสียเปียกนะแล้วก็มีพี่ชนินบอกว่าฟังทุกคนเลยใช่ไหมหมายถึงว่าที่ลูกทุ่งมหานครใช่ไหมคะเพราะว่าทำงานกลางคืนมาแรมปีแล้วแล้วก็จัดเพลงและพูดคุยทักทายเสียงเพราะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่วิรนนท์เหรอวิรนนท์นะคะสวัสดีคุณสุจิตรานะคะคุณนาตาลีด้วยนะคะแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดนี่พี่นารีนะบอกขอเพลงจริงเครื่องเดียวของน้องมินตรานะคะพี่นักรบมีใครอีกขอบคุณค่ะนะคะอ๋อเพลงเข้ามากันเยอะเลยวันนี้นะคะหลังไมค์ก็เยอะด้วยเหมือนกัน

0: สวัสดีพี่นันทาพี่แดนสุรินนะคะแล้วก็คุณแบงค์จากฟินแลนด์ด้วยนะคะโอ้วันนี้มีหลายคนที่หายไปนานด้วยเหมือนกันนะคะนะคะแวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังจะบอกว่ากิจกรรมของเรานะคะผ่านไปด้วยดีสนุกสนานมากเลยแม้ว่าอากาศจะร้อนนิดนึงเนาะมันก็ช่วงนี้นะพอฝนไม่ตกก็โอ้โหแดดร้อนเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันที่19กันยายนนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569นะคะFood and Ride นะคะจอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะเราก็ไปที่สามโคกปทุมธานีนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่นะคะหลายๆคนสนใจกันอย่างมากเลยแล้วก็นะคะดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันด้วยนะคะสนุกสนานกันมากๆนะคะกับผู้โชคดีที่ไปร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะนะน้องสาวศิลปินแกรมมี่โกนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะน้องแบมพิชยานินแล้วก็น้องเอมปวีนะคะโอ้โหเต็มที่กันมากๆเป็นงานคอนเสิร์ตที่แบบเราจัดกันแบบอบอุ่นนะคุณผู้ฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดกันเลยนะคะสนุกสนานมากๆนะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเราจะขาดไปไม่ได้คือนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะนะคะคนแรกเลยนะคะนั่นก็คือเจ๊สีสามโคกนะคะเราไปทำกิจกรรมกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณของเจ๊สีสามโคกก็คืออยู่ด้านหน้าของตลาดอิงน้ำสามโคกเลยคุณผู้ฟังสามารถไปเที่ยวได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะก๋วยเตี๋ยวมีหลายแบบหลายเส้นมากนะคะนี่แนะนำเป็นหมี่เปาะนะคะ อันนี้ชอบส่วนตัวนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจสีด้วยเพราะว่าวันที่เราร่วมกันจัดกิจกรรมเนี่ยเจสีก็คือทำบุญนะคะถวายแด่องค์พาแล้วก็อาหารเลี้ยงอาหารทุกคนเลยใครไปก็คือได้รับประทานกันหมดทั่วทุกคนเลยที่ไปแล้วก็โอ้ยไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนั้นมีลูกชิ้นลูกชิ้นของเจสีก็อร่อยนะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูนะอร่อยมากแล้วเขาก็รับจัดเลี้ยงด้วยนะผู้ฟังติดต่อได้เผื่อใครอยากเอาไปแบบจัดงานเลี้ยงมีเอาไปแจกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีขนมจีนเขียวหวานด้วยที่พูดนี่หิวแหละที่พูดเนี่ยจริงจริงจริงๆเลยอ่ะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกนะคะนะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองตราธงทองนะจ๊ะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตค่ะก็เลยบอกเลยนะว่าวันกิจกรรมเนี้ยนะคะผู้โชคดีก็คือโอ้โหนะคะกดของกลับบ้านนะคะของที่ระลึกจากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะคะนะจะบอกว่ากิจกรรมเรามีอีกเยอะเรามีตลอดทั้งปีนะคะกันยายนผ่านไปกันยาแล้วก็อะไรตุลาพฤศจิกาธันวายังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆเพราะฉะนั้นติดตามกันไว้ให้ดีนะคะโดยเฉพาะที่เพจของเรา LTM FM 95เนี่ยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหนูบอกเลยว่าอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดเสียงเพราะๆนะคะของน้องเวียงนรมนนะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนที่กำลังคิดถึงแฟนเก่านะฮะ

ขอให้ทุกๆคนมีความสุขค่ะแล้วก็ขอดูมือสำหรับคนที่จะถูกหวยหน่อยแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะพี่น้องชาวอีสานพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องทุกๆคนนะคะขอบคุณรางวัลจากพี่น้องหลายๆค่ะ

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นะคะก็เป็นเสียงสดๆนะคะจากบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะที่เราก็จะนะเก็บมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้โอ้เพลงหลังไมค์เยอะมากๆนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งเพลงก่อนที่จะไปพักนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะขอหยิบเพลงที่พี่มีนจากบางกะปิฝากมาก่อนละกันหนึ่งผลงานนะคะลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะรักน้องพรค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาท

0: รับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: เปิดเพลงนี้แล้วมีแต่คนร้อนตัวทำไมอย่างนั้นน่ะผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนะคะงานจากพี่สนุกสิงห์มาศนะคะเพลงนี้ฝากมาทางหลังใหม่จากพี่แอมจันทบุรีนั่นเองนะคะนะก็จัดเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมพี่ณรงค์นะคะทาง Facebook Live นะจ๊ะแล้วก็มีคุณแม่ชนิศรานะคะขอเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามานะกับอ่านเกมไม่ขาดนะคะพี่สมชาวจากสู้รัตนะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่พรศักดิ์ไหมถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าฝนกำลังตกรินรินเลยฟังเพลงหวานๆซึ้งๆบรรยากาศมันน่านอนจริงอันนี้ก็จริงน่านอนจริงนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะพี่สุกรีนะคะสวัสดีจ้านะคะทักทายแล้วสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะจ้านะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์อยู่ตอนนี้นะแล้วก็เพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่จัดให้เพิ่มเติมนะคะนะคะเรายังเหลือชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมง
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของมารีฮอนน่านะคะแล้วก็โอ้โหนะเยอะมากเลยก็เลยขออนุญาตจิ้มมันหนึ่งนะคะนะเพลงพร้าวกันละกันเนาะไม่ได้เปิดนานแล้วแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้านะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ที่022481366รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเฝ้าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะและสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหนะแม้ว่าจะได้ เรียกชื่อกันอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยสายหน้าใหม่เลยนะสวัสดีจ้าน้องแชมป
3: ์สวัสดีครับพี่การคนสวย
0: โอ้โหสดใสมาเลยปากหวานด้วยนะนะฮะอย่างที่บอกนะคะว่านะน้องแชมป์ก็มาฟังทุกวันทุกชั่วโมงเลยหรือเปล่าแชมป
3: ์ครับผม
0: ตลอดทั้งวันเลยเหรอคะ
3: ครับผม
0: โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังที่เลือกสายน้องแชมป์เพราะว่าอะไรเพราะน้องแชมป์เพิ่งจะเป็นผู้โชคดีที่ไปร่วมกิจกรรมกับเรามาด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยอยากจะให้น้องแชมป์นะแชร์หน่อยว่ารีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างวันเสาร์สนุกไหมชอบไหม
3: สนุกมากครับพี่การ
0: แล้วชอบกิจกรรมไหนบ้าง
3: ทุกกิจกรรมเลยครับ
0: หรอดันเห็นแชมป์แบบตั้งใจฟังเพลงมากเลยอยู่หน้าเวที
3: คร
0: ับ นะคะแล้วตอนที่ไปเที่ยวตลาดอิงน้ำสามโคกได้ซื้ออะไรบ้างได้กินอะไรบ้าง
3: ซื้อหมูสเต๊ะมาฝากแม่อยู่ครับ
0: โอ้น่ารักจังเลยซื้อหมูสเต๊ะมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะเขาหมูสเต๊ะเขาดังเลยตรงนั้นแล้วก็มีห่อหมกปลา

0: าด้วยพี่ตันซื้อห่อหมกปลากลับมาด้วยแล้วก็ซื้อผักเยอะมากนะคะอุดหนุนอย่าอุดหนุนนะคะคุณยายเขามาขายกันคุณเนาะใช่ไหมนะคะ
1: คุ
0: ณแชมป
1: ์
0: ซื้อหมูสเต็กมาฝากคุณแม่น่ารักมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เรากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยที่ร้านเจ๊สีสามโคกเราก็ไปที่ตลาดน้ำแล้วก็หลังจากนั้นเราไปทำบุญกันด้วยเนาะที่วัดโบสถ์นะน้องแชมป์เป็นยังไงบ้างเคยไปไหมคะก่อนหน้านี้เคยไปวัดโบสถ์มาก่อนไหม
1: ไม่เคยครับพี่ตาล
0: ไปครั้งแรกเลยเนาะกับกิจกรรมของเรานะคะโอเคนะคะก็ถือว่าได้ไปสนุกด้วยการไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ได้ทำบุญด้วยกันด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะอ่ะอยากให้น้องแชมป์ฝากถึงแฟนๆที่เขาบอกว่าอุ้ยเสียดายจังเลยอ่ะรอบนี้ไม่ได้ไปพลาดไปทำยังไงดีคะแชมป์
1: ไว้รอบหน้าคือไปกิจกรรมครับ
0: ต้องทำยังไง
1: ติดตามพี่แฟนเพจ LTM เป็น95ครับ
0: นี่สุดยอดขอบคุณมากเลยครับแชมป์นะคะอ่ะนะวันนี้แชมป์บอกว่าอยากฟังเพลงของแต่พรหัสเหรอ
1: ครับผม
0: เหรอที่หนึ่งในใจฉันใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับ
1: พี่เมธิชาครับ
0: เหรอไม่ได้เดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้เขาฟังคนเดียวต่างหากได้ไหมฮะได้ไหมไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้นะแชมป์นาโอเคก็เห็นบอกว่าอยากมอบเดี๋ยวพี่มอบให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอกันอยู่แล้วไงเดี๋ยวพี่แบบดึงไฟล์ออกมาให้เลยไม่ได้อ๋อไม่ได้นะโอเคแชมป์ได้เลยขอบคุณมากมากอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะเดี๋ยวน้องแชมป์พูดตามพี่ตาเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: คำไหนคำนั้น
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณแชมป์มากๆนะ
1: เจอคำไหนงานนะครับพี่ตาล
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: น่ารักมากๆนะคะเอาล่ะนะฮะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจัดให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของพาเรดเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะหลายคนบอกว่าคิดถึงเพลงนี้นะช่วงหนึ่งเราเปิดกันแทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ห่างหายไปสำหรับดวงใจค่ะ

งานจากปรางทิพย์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นโฮมสเตย์นะคะงานจากน้องแพรชนาตั้งใจมารักจาก2หนุ่มนินทามรินและโอมทัพ5นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าไม้นะคะน้องแชมป์จากโชคชัย4เนี่ยเขาฝากมากับที่1ในใจฉันแต่พารหัสนะคะก็ถือว่าทั้ง4เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีหวานลึกซึ้งแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนโปรดด้วยนะคะโปรดปรานเป็นที่1ในใจไงนะคะก็ยินดีจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะตอนนี้ที่เพจ LTM FM 95นะฝนตกอ่ะด้านนอกเมื่อสักครู่นี้ออกไปดูมานะคะคืนนี้ก็คงจะยาวๆคุณผู้ฟังเวลาฝนตกแบบไม่หนักอ่ะมันจะแบบยืดเวลาเนาะสังเกตไหมคะนะถ้าเกิดว่าตกหนักปุ๊บมันจะแบบไม่แบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่เจ็บพี่ยังรู้สึกนะมีแนะนำเพลงเข้ามาด้วยแล้วก็มีใครเข้ามาเพิ่มเติมพี่ประเดิมสวัสดีค่ะพี่ณภศรนะคะบอกว่าน้องลูกตามีโครงการมาตรังไหมยังเลยนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ามีเดี๋ยวบอกอีกทีนะคะเผื่อมีงานมีคอนเสิร์ตเนาะสวัสดีพี่สมพงษ์นะคะพี่อุดรหรือเปล่านะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะพี่หนูเพียรขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่นพดลบอกติดตามอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงที่ฝากมาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วกันก่อนก็แล้วกันเนาะน้องต้องระยองรอนานมากแล้วเนี่ยงานจากพี่เดวิดอินทีค่ะฝากแฟนผมด้วย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ๆไม้เมืองมาฝากค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าตามหานะคะจากสังกัด S1 Music คำร้องทำนองโดยคุณวีรยุทธชุลีกรหรือว่าพี่ฮาลีมนะคะและเรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมริค่ะ

0: ค่ะจากไม้เมืองค่ะกับเพลงตามหานะคะโอ้เนื้อหาดีมากเลยนะคะคุณผู้ฟังก็จริงๆแล้วเราก็คงจะอยากมีใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยแค่รับฟังนะคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยคืออันนี้ไม่ต้องเป็นสถานะคนรักหรือแฟนหรืออะไรเงี้ยนะคะคือเพื่อนก็ได้นะหรือว่านะสักคนหนึ่งบางครั้งเนี่ยบางในโซเชียลเดี๋ยวนี้เป็นใครก็ไม่รู้ด้วยนะที่เราไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะแต่เห็นมีหลายๆคนที่เขาอาจจะมีคลิปวิดีโอออกมาว่าโอเคชีวิตช่วงเนี้ยเจอเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเคที่มันแย่ๆนะคะก็มีคนในโลกโซเชียลนั่นแหละนะคะที่เข้ามาให้คำปลอบโยนปลอบใจให้กำลังใจแล้วก็โอ้โหรับฟังอ่ะคุณผู้ฟังทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะเราก็แค่อยากจะหาใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนคนนั้นอยู่แค่นั้นเองนะคะเพลงนี้ถูกอกถูกใจนะคุณผู้ฟังนะฟังแล้วรู้สึกโอ้นะมันดีจังนะคะดีต่อใจจังเลยก็แนะนำเข้ามาได้นะคะทุกชั่วโมงนะคะของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับตามหาไม้เมืองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะวันนี้ก็ต้องรีบเปิดแหละดอกชบาสีแดงน่ะคืออย่างนี้มีที่มาอุ๊ยเราทำอะไรเรามีเหตุผลนะคะวันนี้มีสายหลังไมค์ฝากเข้ามานะจริงๆเป็นสายหน้าไมค์ด้วยซ้ำไปนะคะถึง3สายด้วยกันกับดอกชบาสีแดงนะคะต้องขอบคุณพี่อ้อมสุราษฎร์พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็พี่ขวัญจากสุโขทัยด้วยนะคะฝากดอกชบาสีแดงมาเดี๋ยวตันขออนุญาตจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตแล้วก็ต่อด้วยอีกหนึ่งงานเพลงที่มีทั้งทาง SMS แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะกับงานของน้องเพชรคทาวุฒินะคะอ่านเกมไม่ขาดค่ะล่าสุดนะคะอัปเดตกันนิดนึงนะคะสำหรับดอกชบาสีแดงนะคะกับมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่7นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิตอนนี้อยู่ในที่ที่9นะคะก็ขอบคุณที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเยอะเลยจนทำให้เพลงยังอยู่ในชาร์ตนะคะทั้ง2เพลงเลยนะคะขอบคุณแทนน้องเพชรด้วยเลยกันละกันนะคะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่า

0: คนที่รอคอยนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มจอลำพูนนะคะตอนนี้23:53นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหในไลฟ์ยังอยู่กันหนาแน่นเลยอ่ะวันนี้นะคะสวัสดีทั้ง70ท่านนะคะในไลฟ์ของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร

0: 158
1: ส่งท้ายค่ำคืนนี้เช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่โจพี่ก้องนูโวนะคะส่งท้ายแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะช่วงนี้ฝนตกนะคะเยอะมากๆเลยนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะร่มนะคะเสื้อกันฝนนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะดูแลรักษาสุขภาพของเรานะคะนะความห่วงใยนี้นะคะส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านจากดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกัน2 ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เจอกัน4 ทุ่มวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: 24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

3 ผลงานเพลงนะคะหายไป2 วันไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะ3 ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้นะคะชีวิตเมียเช่าจากพราวภัทรวดีค่ะตามมาด้วยไม่อยากพกเมียจาก MC2 ฟิชเชอริ่งกับเอกชัยศรีวิชัยนะคะและปิดท้ายด้วยเมียพี่มีชู้นี่ต้องบอกเลยว่าอาชัยเมืองสิงห์นี่ในน้ำเสียงเขานะมีความเจ้าชู้มากกว่าผู้หญิงที่จะเอ้ยเมียพี่มีชู้นี่ทำไมแบบผู้ชายถึงมีน้ำเสียงที่ดูเจ้าชู้จังเลยขนาดนี้นะคะและแน่นอนว่าเพลงนี้นะคะฟิชเชอริ่งกับ2ศิลปินสาวแสนสวยสุดเซ็กซี่นะคะไม่ว่าจะเป็นใบเตยอาสยามและจ๊ะอาสยามนะคะน้องเมย์จัดให้แล้ว3 ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะใครที่อยากฟังผลงานเพลงอะไรตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะขอบคุณกระสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์

0: Max ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีในช่วงของฮีทมาราธอนค่ะ
1: ฮีทมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เที่ยงคืน15นาทีนะคะเวลาดีๆแบบนี้สำหรับชาวมหานครคนนอนดึกค่ะใครที่อยากจะพูดคุยกันกับสายหน้าไมค์โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่นะจ๊ะวันนี้ฝนตกอีกแล้วพื้นที่ไหนที่ฟังเสียงชัดหรือเปล่านะคะก็อยู่กับพวกเรา Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะโอ้ถ้าจะไล่จังหวัดนี่ก็บอกเลยว่าเยอะแยะมากมายนะถ้าบอกว่าจังหวัดตัวเองฟังขึ้นไหนเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นขึ้นอสมทนั่นแหละ Mcot นั่นแหละเออนะแล้วปกติน้องเมย์ก็จะมีอ่านข่าวด้วยนะคะกับการเล่าข่าวแบบเป็นเล่าข่าวชาวบ้านก็จะมีพูดถึงเรื่องของการประกอบอาชีพอาหารอะไรเด็ดๆดังๆจะพาไปมูที่ไหนดีเนี่ยต้องดูรายการนี้เลยกับเรื่องพลบค่ำนะคะจัดตั้งแต่ 17:15 นแต่วันนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวไปจนถึงตี2กันก่อนนะคะในช่วงนี้มีคนบอกว่าฝนตกทางนี้หนาวถึงคลื่น FM 95มั้ยนะ หนาวอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้ปล่อยๆแล้วเมื่อกี้เดินตากฝนมาใช่ไหมมันก็จะมีความแบบตัวเปียกๆนิดนึงพอเข้าห้องแอร์ปั๊บเป็นไงขนลุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหนาวไปหมดเอาขออนุญาตขอทักทายบ้างนะเดี๋ยวชาวแอฟฟ้าเขาจะน้อยอกน้อยใจสวัสดีพี่เมตานะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์เมตตาหวานเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมพี่แมวเซาจากสุราษฎร์ธานีบอกว่าอากาศร้อนมากครับจริงเหรอสุราษฎร์ร้อนเหรออุ้ยนี่มาแบ่งฝนไปไหมไม่ได้เดี๋ยวเขาตัดยางกันไม่ได้สวัสดีพี่สุรยุทธ์นะคะสวัสดีพี่เอกอินทิราพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะพี่ดาวพระสุขครับผมสวัสดีไปยังพี่วีรวัฒน์นะคะบอกว่า2วันไม่เจอคิดถึงมากๆเลยสวัสดีพี่จุ๊บแจงบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของนันอนันต์ด้วยนะแล้วก็มีพี่วีรวัฒน์นะคะมาแล้วจ้ะเจ็บที่ยังรู้สึกโอ้โหชื่อมันเศร้าอะไรขนาดนี้ขอเพลงเสกโลโซเดี๋ยวกันคือหนูมันเป็นขึ้นลูกทุ่งเดี๋ยวสวัสดีพี่ตลาดน้องไบรท์นะคะสวัสดีน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ค่ะสวัสดีไปยังพี่สมคิดบอกว่าแนะนำตัวครับเด็กขอนแก่นอีสานบ้านคอยเนี่ยจริงเปล่าฝนตกหรือเปล่าแล้วมาบอกกันมั่งนะคะพี่สุจิตราบอกว่าคิดถึงตลอดเลยจ้าน่ารักมากจ้าเพราะว่าวันที่20ที่ผ่านมาเราเพิ่งไปร่วมกิจกรรมกันมาใช่ไหมเออมีใครที่ไปร่วมกิจกรรมเลยมาที่นี่บ้างยังอยู่หรือเปล่าเนาะเออบอกว่าขอเพลงอยากโทรหาเมใช่เหรอมันชื่อเพลงนี้เหรอสวัสดีพี่สมหมายค่ะบอกที่บ้านน้ำท่วมแล้วชาวบ้านนี่มิดคณาเลยแถวบ้านน่ะหรอทำไมใหญ่อยู่แถวไหนอ่ะอาหารที่ชอบที่สุดคือเมนูอะไรครับชอบปลาแซลมอนค่ะชอบซาซิมิเออแล้วก็มีอะไรนะจริงๆถ้ากินได้ทุกวันก็น่าจะกะเพราแหละนะแล้วก็ล่าสุดวันที่19พูดผิดวันที่19นะคะมีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายนใช่ไหมเออเราไปเที่ยวกันมาแล้วนะคะฟู้ดแอนด์ไลท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะเราก็มี2ศิลปินหลักๆเลยที่มาให้ความบันเทิงกับเราคือแบมพิชญานินทร์และเอ็มเอ็มปวีนะคะเขาบอกว่าฝากผลงานเพลงของหนูๆด้วยนะจ๊ะคุณพี่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้ฟังแบบเมตตาว่าพวกหนูมาร่วมกิจกรรมน่ะก็ขอเพลงหนูบ้างขอเพลงน้องบ้างอะไรอย่างนี้นะคะบอกว่าที่ถามอ่ะจะลองไปกินด้วยเผื่อจะสวยเหมือนพี่อ๋อชอบกินอะไรถึงสวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมชอบกินข้าวโพดอะไรอ่ะไม่รู้คิดไม่ออกคิดเมนูอาหารไม่ออกอ่ะช่วงนี้น้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าแบบนั้นนะจะโทรติดสักทีนึงก็ลองโทรมานะ022481366อ่ะผลงานเพลงนี้ลอยมาหาแน่แล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวๆใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะแล้วยังไงเอ๊ะเนาะก็มนุษย์งงนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะโทรสายหน้าไมค์กันมาได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงสายที่2นะเพราะว่ามีบางท่านที่ถามว่าเอ๊ะเราปกติเราจะโทรได้ถึงเมื่อไหร่ก็จะโทรได้จนถึงสายที่2ค่ะอ่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วในช่วงของสายชิวฮิวใจสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรครับ
2: เด็กชายธนพลครับ
1: แอบเปิดวิทยุหรือเปล่า
2: ไม่เปิดหรอกมันใช้โทรศัพท์สองเครื่องครับ
1: หรอแล้วอีกเครื่องนึงมันเหมือนได้ยินเสียงตัวเองอยู่ไกลๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ปิดก่อนได้ไหมปิดก่อนได้ไหมปิดอันนั้นก่อนได้ไหมปิดเสียงแป๊บนึง
2: ผมเดินมาข้างล่างแล้ว
1: นี่ขนาดเดินมาข้างล่างยังได้ยินเสียงชัดขนาดนี
2: ้ผมใช้โทรศัพท์สองเครื่องครับเครื่องนึงของน้องเมย์ครับผมให้ลูกสาวทำให้ครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละปกติแบบว่าเวลาโทรเข้ามาจะบอกว่าให้ปิดโทรศัพท์ปิด
2: เครื่อง แล้วปิดวิทยุก่อนครับผมเดินมาถึงหน้าบ้านเลยครับ
1: โห
2: จริงผมเดินมาถึงหน้าบ้านเลย
1: เด็กชายอะไรนะ
2: เด็กชายธนบลครับ
1: โอ้ยขอชื่อเล่นได้ไหมอ่ะ
2: พี่พลนะผมไม่มีชื่อเล่นขอเรียกไอ้พลนี่ครับผมชื่อธนบลครับ
1: เรียกพี่

0: พลอย่างเงี้ยหร
1: อครับผม
0: พี่พลอยู่จังหวัดอะไรคะ
1: สุโขทัยครับ
0: สุโขทัยสุโขทัยฝนตกไหมจ๊ะ
1: 2-3 วันที่ผ่านมาตกครับแต่วันนี้ไม่ตกครับ
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: เหนื่อยแล้วมะ
0: เออไม่แบ่งจากกรุงเทพไปหน่อยล่ะ
1: พี่ฝนเขาเหนื่อยแล้วครับ
0: อืมขี้เกียจตกแล้ว
1: ขี้เกียจตกแล้ว
0: ขี้เกียจตกแล้วเนาะเออเพราะบางพื้นที่เขาตัดยงตัดยางไงเขาก็ไม่อยากให้ฝนตกหรอก
1: โอเคครับบางทีคือเทวดาเขาไม่รู้ทำยังไงครับบางคนก็ขอฝนบางคนก็ไม่ฝนตกอะไรเงี้ยเทวดาที่ทำยังไงครับ
0: เออนะแต่ว่าเวลาฝนตกข้อดีก็คือนอนสบาย
1: อืมข้อดีก็คือต้นไม้สดชื่นเดี๋ยวบางครั้งเราต้องทำงานบางทีอ่ะมันไม่บาลานซ์กัน
0: มันไม่บาลานซ์กันเออถ้าเลือกได้
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าเลือกได้อยากให้ตกช่วงกี่โมง
1: ใช่เลือกได้ให้ตกตอนค่ำตอนเย็นแล้วพอเวลาทำงานครับ
0: แต่บางคนเขากำลังกลับบ้านนะสิ
1: ก็ใช่เลยบางคนเรียนเลิกเลยฝนกำลังตกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ให้เลือกได้เนาะมันเลือกกันไม่ได้ครับ
0: โอเคโอเคพูดถึงเรื่องฟ้าฝนอ่ะแล้วตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ว้าวว้าวของน้องเมริชาครับ
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรสบายดีปะเนี่ย
1: สบายดีอยู่แต่
0: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะ
1: ฮะ
0: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรใช่ไหม
1: เออถ้าพอถึงโรคประจำตัวก็มีโรคหอบครับ
0: โรคหอบเป็นตั้งแต่กี่ขวบ
1: โอ้โหตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: แรกเกิดเลยไหม
1: เออตั้งแต่พันธุกรรมครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อแต่เราก็ดูแลตัวเองดีมียาพ่นไหม
1: มีครับ
0: มีนะพกเอาไว้ตลอดใช่ไหม
1: ทุกวันแล้วก็มียาเม็ดสีชมพูชมพูแก้โรคหอบครับ
0: ครับผมครับได้เลยก็อย่าแบบก็กินยาตามหมอสั่งเนาะ
1: ไม่รักหมอกินครับ
0: แน
1: ่ถ้าหมอสั่งก็มันสั่งมันไม่ตามที่เราต้องการครับบางทีเรามาแอบกินเองครับ
0: เนี่ยเนี่ยดูดีๆดูดีๆอะไรที่มันไม่จำเป็นหรืออะไรที่มันมากไปน้อยไปอ่ะมันไม่มีอะไรมันต้องทำให้มันพอดีเน
1: า
0: ะ
1: เข้าใจครับน้องเมย์แต่ว่าบางทีก็คือเราทำแล้วเราหายแล้วเหนื่อยแล้วเราหายเนี่ยเราทำงานได้ครับ
0: อ่ะก็เอาเป็นว่ารู้ตัวเองแต่อย่าทำอะไรที่ผิดแปลกไปนะมันจะไม่รู้ตัวเองเอานะไม่ใช่หมอด้วยนะ
1: จ้า
0: จ้าฟังเพลงอะไรนะ
1: ว้าวของน้องเมย์จ้ะครับเพราะน้องเมย์ไม่ใช่หมอน้องเมย์เป็นกู้ภัยครับ
0: ใช่หนูไม่ใช่หมอหนูเป็นกู้ภัยหนูก็เลยให้คำแนะนำเรื่องยาไม่ได้เหมือนกัน
1: โอเคครับเป็นเภสัชครับ
0: จ้าหนูไม่ใช่หมอและหนูไม่ใช่เภสัชหนูเป็นกู้ภัยหนูก็เลยไม่สามารถบอกอะไรแบบนี้ได้เลยแต่ว่าดูแลตัวเองดีๆนะคะลองไปปรึกษาหมอดูดีกว่าไม่ใช่หมอดูนะมาถึงไปให้ลองไปปรึกษาหมอลองดูดีกว่าจะพูดยังไงดีโอ้วอวอนใช่ไหม
1: อะไรนะ
0: วอวอนใช่ไหมอยากฟังเพลงวอวอน
1: ใช่จ้าของน้องเมริชาจ้าน
0: ักร้องยังอยู่เหรอคะ
1: ยังอยู่ผมเห็นเมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยอยู่ในโทรศัพท์ผมเนี่ย
0: อ๋อนักร้องยังอยู่นะ
1: จ้าย
0: ังไม่ไปไหนเน
1: า
0: ะ
1: ได้ได้ได้ได
0: ้ฝากละครด้วย
1: มีละครด้วย
0: นี่ละครเทิดพระเกียรติ
1: ใช่
0: ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวบอก
1: โอเค
0: ชื่อนี้รันดอนนะคะฝากด้วยนะคะ
1: ชื่อนี้รันดอน
0: ใช่หนูจะโผล่มาแว็บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องจับตามองดีๆเพราะมันเป็นละครสั้นมาก
1: จ้าเดี๋ยว
0: น้องเมย์จะออกมาแค่วับแล้วหายไปเลย
1: แว็บเดียวเลย
0: ใช
1: ่ถ้าละครเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมจะขี่รถไปกรุงเทพเลย
0: ได้เลยได้เลยวอลวอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ทุกเสียงทุกสายน้องหลังไมค์น้องกวางหลังไมค์วันนี
0: ้ได
1: ้เลยจ้ะช่วงลูกชายเขาเป็นน้องแป๊กโกใช่โอเคทุกเสียงทุกสายของ95เลยจ้ะ
0: ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ
1: นี่อาศัยแต่โทรศัพท์แฟนเลยเนี่ยโทรศัพท์ผมอยู่นี่ก
0: ็โอ้ยงั้นรีบวางเลยจ้ะสวัสดีนะจ๊ะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเขินอะเพลงตัวเองด้วยว้าววอนจากเมธิชานะคะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ทำงานอาบน้ำแบบว่ามันยังไม่สดชื่นนะหรือว่ารู้สึกว่าเราทำงงทำงานหนักๆมาเราก็ต้องการความแบบสดชื่นหอมเฟรชตั้งแต่หัวหน้าตัวเนี่ยโอ้ต้องใช้สุขสกินเลยค่ะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยคุณผู้ฟังช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วทั้งร่างกายอย่างที่บอกไปว่าล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้เป็นสุดเย็นสดชื่อมีฟองเยอะนะคะแล้วก็มาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60 กรัม8 ก้อน 3 แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่

0: ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้ราคาพิเศษเพียง999บาทนะคะ1ใบเทามีทอนค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะบางคนบอกเอ้ยทำไมมันเยอะไปทำยังไงดิบริจาค ก็ได้จ้ะบางคนที่เขาเอาไปอ่ะล่าสุดที่น้องเมย์ไปใช่ไหมมันจะมีแบบคนไร้บ้านมีอะไรตรงนั้นอ่ะเออก็ซื้อไปเป็นแพ็คแบบนี้ก็บริจาคได้นะเยอะด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะคะแบ่งปันกันไปจะได้หอมๆฟุ้งๆทั่วราชอาณาจักร ไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะเมื่อกี้นักจัดรายการสาวเมธิชาร้องไปแล้วขออีกสักหนึ่งคนแล้วกันเนาะพิมดามหานคร

0: ขอบพระคุณสำหรับรางวัลทุกๆรางวัลด้วย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจอร์

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด 3 กรัมอีก 6 ขวดโทร

0: 02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วหลังจากไม่ได้กอดตัวเองมา2วันใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนอ่ะกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆแล้วก็ไม่ต้องตบรุนแรงมากเอาเป็นว่าเรารู้แหละว่าโลกมันโหดร้ายโลกมันใจร้ายใครจะใจร้ายกับเราก็ไม่ว่าแต่อย่าใจร้ายกับตัวเองเข้าใจใช่ไหม
2: เสียงพัดลมเข้าอ่ะ
1: เต็มหูเลยอ่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดถึงสาระดีๆกันดีกว่าสาระดีๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์คือการโพสต์การแชร์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบไม่ยั้งคิดอาจจะมีการเขาเรียกว่าผิดมีความผิดทางกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันนะคะการโพสต์หรือการแชร์ข้อมูลโดยไม่ยั้งคิดนะเข้าข่ายผิดกฎหมาย

ดินไหวตรงนู้นตรงนี้คือสร้างความหวาดกลัววิตกกังวลให้กับประชาชนหรือคนหมู่มากโดยเป็นข้อโดยข้อมูลนั้นเป็นเท็จนะไม่ใช่เรื่องจริงอะแล้วไปโพสต์เพื่อให้ประชาชนแตกตื่นหรือเคยมีครั้งหนึ่งที่เขามาโพสต์ทำนองว่าอะไรนะช่วงที่มีการกราดอะการกราดนั่นแหละปังปังปังอะนั่นแหละเขาก็มีคนอะมาโพสต์เหมือนทำนองว่าอีกแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วซึ่งจริงๆอะมันไม่ได้มีเหตุการณ์แต่ว่ามันเป็นการซ้อมแผนแต่เขาโพสต์พอโพสต์ทำไงอะพ่อแม่ผู้ปกครองพออ่านปั๊บตกใจรีบมารับลูกโอ้รถติดยาวเลยแต่จริงๆอ่ะเขาซ้อมแผนเฉยๆแต่ไปโพสต์แบบนั้นนะพ่อแม่เขาก็แตกตื่นใช่ไหมล่ะเนาะหรือว่าการโพสต์ภาพผู้เสียชีวิตผิดกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังแม้แต่พี่ๆกู้ภัยเองก็เหอะปกติเวลาเขาลงเกี่ยวกับเอกสารลับราชการข้อมูลทางราชการพวกแบบโอเคบางทีเราไปเจอเคสที่เขาเป็นสีดำเราหาญาติไม่เจอใช่ไหมแล้วมันต้องโพสต์หาซึ่งมันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแบบบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องแบบโพสต์ให้เห็นเป็นในมุมของเครื่องใช้แหวนสร้อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ให้ญาติเขาพอจะจับสังเกตได้ว่าอ๋ออันนี้คือของญาติเขาก็ลองเลี่ยงดูแล้วกันผู้กระทำผิดที่เข้าข่ายแบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่พุทธศักราชเป็น2550มาตรา14นะคะผู้ใดที่กระทำความผิดที่ระบุไว้ก็ต้องมีโทษจำคุกเหมือนกันทั้งหมดนี้ที่อ่านไว้เลยนะใครที่หรือแม้แต่ใครที่โดนเอารูปไปทำเอาอะไรไปใช้อย่างเงี้ยอุ๊ยดารานักแสดงอะโดนใช้เยอะน้องเมย์อะเจอบ่อยมากที่แบบว่าเอาไปบอกว่าขายของอะทั้งที่เรายังไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยลองใช้สินค้านั้นเลยแล้วก็เอารูปของเราเอาวิดีโอของเราไปบอกว่าเนี่ยเราใช้สินค้าอันนี้อันนั้นเอา before after มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยทำให้หน้าเนียนใสขึ้นจริงๆบางทีเขาอาจจะใช้ฟิลเตอร์กับหน้าเราก็ได้นึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องดูแลดีๆระมัดระวังในการใช้โซเชียลแล้วที่สำคัญ มีเรื่องนึงที่อยากจะออกมาเตือนกับหลายๆคนที่ชอบจริงๆเลยคอมเมนต์อะไรที่แบบไม่สร้างสรรค์น่ะนะอย่าลืมนะคะ3ข้อก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรข้อแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะโพสอ่ะเราต้องคำนึงถึงก่อนว่ามันกระทบต่อจิตใจใครหรือเปล่าเราไปทำร้ายใครหรือเปล่าเราไปคือบางครั้งอ่ะเราเอาสัญชาตญาณดิบของเราออกมาใช้จนเกินไปอ่ะเกินขอบเขตของมนุษย์ปกติที่ควรจะเป็นอย่างเช่นบางคนพอรู้ว่าเป็นโลกออนไลน์โอ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครมันรู้ค่ะมันสามารถตามไปได้เลยถึงที่ได้เลยบางคนอ่ะใช้คำพูดรุนแรงหรือบางคนหื่นกามมาเลยอ่ะทักอินบ็อกซ์มาส่งรูปอะไรโป๊เปื่อยมาส่งรูปของตัวเองมาอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งอะไรเงี้ยเนี่ยมันกระทบต่อจิตใจหนูบอกเลยไม่ต้องส่งนะคะไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากเห็นแล้วก็ข้อ2นะคะก่อนจะส่งอ่ะคิดเสมอว่ามีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยไม่ใช่เป็นการเตือนภัยไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นการทำร้ายคนอื่นบูลลี่คนอื่นพูดในมุมไม่สร้างสรรค์ไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อันเนี้ยไม่ต้องเม้นนะคะไร้สาระคนอ่านเขาก็รำคาญเปล่าเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะเวลาจะคอมเมนต์จะโพสอะไรก็ตามคิดเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนอะแล้วคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้านั่งแล้วพูดกับเขาแบบนั้นไหมอะถ้าคุณไม่กล้าพูดอะอย่าโพสอะไรแบบนั้นเลยค่ะมันบ่งบอกถึงอะไรก็ไม่รู้บ่งบอกถึงการเลี้ยงดูบ่งบอกถึงคำสอนการเลี้ยงการเติบโตว่าเติบโตมาเป็นยังไงอะเคยมีคนอันนี้แบบยกตัวอย่างได้ไหมไม่รู้นะแต่ว่ามันอนาจารประมาณหนึ่งว่าประมาณว่าขอได้ไหมให้10,000อะไรอย่างเงี้ยก็พอแจ้งความไปว่าเหมือนเป็นการดูถูกอะว่าว่าเราขายบริการหรือเปล่าอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นมันต่อให้ผู้หญิงคนนั้นขายจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆนะต่อให้คุณรู้มาว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ขายจริงๆนะแล้วคุณก็ไปขอซื้อบริการแล้วถ้าเขาไม่ยินยอมหรือถ้าเขาไม่โอเคนะแล้วเขาแบบไปแจ้งความอ่ะคุณก็ผิดนะ
เออเพราะฉะนั้นเวลาจะพิมพ์จะโพสต์จะอะไร

0: ใช่อ่ะมันอันตรายอ่ะมันโลกออนไลน์มันไปไกลแล้วมันแคปหน้าจอได้นะมันสามารถตามได้ว่าไอพีนี้คนที่พิมพ์อันนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายคุณอย่าไปดูถูกใครอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ควรยิ่งใครเขาไม่ได้ทำอ่ะแล้วคุณไปพูดแบบเนี้ยยิ่งถือว่าเป็นการแบบว่าไปละเมิดเขาไปพูดจาไม่ดีใส่เขาไปใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยพวกเนี้ยผิดกฎหมายหมดเลยดังนั้นนะคะระมัดระวังตัวเองก่อนที่จะพิมพ์อะไรคิดเยอะเยอะเยอะเยอะเลยเพราะว่าวันนั้นเคยตามไปแล้วสรุปอะไรรู้ป่ะสรุปคนที่พิมพ์มาหาหนูว่าเป็นคนพิการแล้วหนูก็แบบไม่อยากเอาเรื่องแต่ก็เอาแหละเพราะว่าหมั่นไส้ ขอโทษไม่หายด้วยบอกเลยแล้วเขาก็บอกอย่ามาคิดเงินเขาเลยเพราะว่าเขาหาเช้ากินค่ำเขาไม่มีเงินทองจะมาให้หรอกอะไรเงี้ยหนูก็คาคดีไว้อย่างนั้นแหละถึงวันนึงก็ติดคุกไปแล้วกันถ้าไม่มีตังค์จ่ายอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะบางทีใจดีมากเกินไปไม่ได้บางทีก็ต้องให้บทเรียนเหมือนกันและยิ่งเป็นคนในบุคคลสาธารณะมันไม่ใช่ว่าใครจะมาพูดอะไรกับเราก็ได้จะมาพูดแบบมาขอมีอะไรด้วยหน่อยได้ไหมให้10,000เนี้ยอันเนี้ยโดนแน่โดนหนูแน่แน่เจอหนูแน่แน่นะหนูก็พร้อมเนี่ยตอนนี้มีใบแจ้งความอยู่4 ใบแล้วอะใครที่รู้ตัวก็ตามนั้นนะคะก็รอหมายศาลเอาแล้วกันเนาะ ไม่ได้ขู่นะเพราะว่าทำไปแล้วจริงๆจนกว่าจะมันรอลงอาญา10 ปีมั้งใช่ไหมไอ้คดีความมันจะเอาเรื่องได้10 ปีปะก็รอไปสัก9 ปีแล้วกัน ก็ลองดูนะเอาเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้วจะมาขอโทษแล้วมันง่ายเกินไปอ่ะนะประมาณนี้นะคะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจช่วงนี้คนไทยขาอะไรที่เป็นของไทยเราจงรักเราจงหวงแหนสบายไทยเสื้อไทยชุดไทยของไทยจงหวงแหนประเทศของไทยแผ่นดินของไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยจงหวงแหนอะไรก็ตามที่เราสามารถปกป้องได้จงบอกเขาไปว่านี่คือของไทยเราคือคนไทยทิ้งท้ายเอาไว้ในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจหากเธอคือไทยจากหลงลงลายแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาพูดคุยกันสายหน้าไม้นะจ๊ะใครที่ทิ้งเบอร์เอาไว้รอสายด้วยนะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาช้าแต่มานะอ่ะมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่านี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: แนะนำตัวยังไง
3: เด็กชายอะไรคะ
4: แล้วคุณเด็กหญิงอะไรอ่ะ
3: เด็กหญิงเมธิชาค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เมธิชานี่ชื่อแบบไหนอ่ะ
3: ชื่อที่พ่อแม่ตั้งค่ะ
4: ใช่เหรอ
3: เอาหนูชื่อเมอะไรนะ
4: เด็กชายศักดิ์ครับ
3: พี่ศักดิ์นะคะพี่ศักดิ์จากจังหวัด
4: จังหวัดอะไรอ่ะ
3: เอา
4: พ่ออยู่ขอนแก่นแม่อยู่อุดรน่ะ
3: เอาบ้านเกิดตัวเองอ่ะเอาตอนนี้ก็ได้ตัวเองอยู่จังหวัดไหนอ
4: ่
3: ะ
4: เสียงน้องเมย์เป็นเสียงไซเบอร์ปะเนี่ยอยู่อุดร
3: เอออยู่อุดรเหรอ
4: มันไม่เหมือนน่ะ
3: อ้าวแล้วทำยังไงถึงจะเหมือนน่ะ
4: พี่เปียดวิทยุพี่ไม่ได้ฟังวิทยุพี่ฟังโทรศัพท์อ่ะ
3: แล้วท่านทำไมพูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
4: เปลี่ยนเพลงเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
4: ร้องคู่ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
4: แบบอยากร้อง
3: ไม่ได้ค่ะ
4: เรียกร้องไม่ได้น้องเมย์
3: ไม่ได้ค่ะไม่ได
4: ้เอ้าทำไมไม่ได
3: ้ร้องเพลงไม่เป็น
4: อ้าวไม่เป็นมีเพลงไงว่ายน้ำมาได้ไง
3: ร้องได้เฉพาะเพลงตัวเองร้องเพลงคนอื่นไม่ได้ติดลิขสิทธิ์พี่จ่ายให้หนูอ่ะพี่จ่ายให้หนู
4: เราร้องเพลงคนอื่นมันไม่ผิดลิขสิทธิ์เสียงเราร้องเนื้อเพลงเขา
3: ใช่
4: เสียงเราอ่ะ
3: เนื้อเพลงเขาอ่ะเราผิดลิขสิทธิ
4: ์ไม่ใช
3: ่ร้องได้แค่7คำ
4: เพลงเขาก็จริงอ่ะแต่เสียงเราอ่ะร้องเข้าใจไหม
3: เออแต่พี่ไม่รู้กฎหมายใช่ไหมล่ะขนาดกระแตทุกวันนี้ยังร้องเปิดใจเสาแตไม่ได้เลย
4: เกี่ยวกับกฎหมายด้วยเหรอเอ็มคอร์ดอ
3: ่ะอะไรนะ
4: มันยังไงอ่ะมันเกี่ยวกับกฎหมายยังไง
3: มันร้องไม่ได้ไง
4: เหรอแล้วแต่เดชไปไหนแต่เดช
3: พี่ณเดชเหรอลาออกไปตั้งนานแล้ว
4: ฝากมาเท่าไหร่นะ
3: ฮะ
4: ณเดชฝากมาเท่าไหร่นี่นะ
3: คืออะไรฝากมาเท่าไหร
4: ่ขอบใจมากนี่นะ
3: ฮะพี่อยู่กับใครอ่ะ
4: อยู่คนเดียว
3: อ๋อแล้วพี่คุยกับหนูก็เนี่ย
4: คนเดียวดิไม่มีแฟนก็อยู่คนเดียวดิต้องเจ็บต้องมีเนี่ย
3: อ๋
4: ออยู่คนเดียวฟังเพลงวันวันหน่อย
3: อ๋อ
4: ทำไมในโซเชียลพี่เห็นน่ะไม่ไม่น่าต้องมีเป็นหน้าของไอ้แก้มกับวินตาโพธิจักรอ
3: ่
4: ะ
3: ใครอ่ะใครอ่ะเขาคือใครอ่ะสวยใช่ไหม
4: ก็น่าแก้มกับวินตา
3: ไม่แล้วเขาสวยไหมเขาสวยไหม
4: มันก็สวยอยู
3: ่เออสบายใจแล้วแค่นั้นแหละที่อยากรู้แล้วพี่อยากฟังเพลงอะไรบอกกวางไว้ว่าอยากฟังเพลงอะไร
4: หมอแชนยังคอย
3: ฮะ
4: หมอแชนยังคอย
3: ไม่ใช่แหละ
4: ก็เพลงนั่นแหละก็บอก

0: ชื่อกวางใช่ไหม
1: ไม่เมื่อกี้พี่บอกว่าสายหน้าไม้พี่จะฟังเพลงอะไรมันบอกบอกแล้วห้ามเปลี่ยนเออแล้วชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรเออก็แค่นั้นแหละเฮ้ยทำไมนายจำไม่ได้อ่ะนายอยากฟังเพลงอะไรทำไมนายจำไม่ได้อ่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่จะพิสูจน์ไปเนี่ยดังที่ผ่านมาจะยอมรับว่าดังเก็บไปเสียใจเองนะคืนนี้มอบให้ลูกตาลนะ
1: มอบให้พี่ลูกตาลแต่โทรมาขอเมธิชา
0: จะมอบให้เมย์ก็มีแฟนแล้วอ่ะแฟนเป็นหนุ่มนักวิจัยไม่ใช่เหรอ
1: ใครวะใครอ่ะ
0: โอเคเงียบเปิดไปเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนใครแฟนหนูเป็นนักวิจัยใคร
0: ก็คุณเมย์เป็นคนพูดเองใช่เหรอครับ
1: ว่าน
0: ี่ผมอยู่เมื่อกวางเนี่ย
1: ค่ะ
0: เจราเนี่ย
1: เออพี่ย้ายบ้านหนีไปได้เลย
0: ทำไม
1: เอาดีแฟนเดี๋ยวก่อนแฟนหนูเป็นนักวิจัยคือใคร
0: แฟนหนูเป็นหนุ่มนักวิจัยไหม
1: ใครอ่ะ
0: บ้านหนูอยู่ไทยธานีไหม
1: ใครอ
0: ยู่ตลาดแกลงก็ไม่บอก
1: เดี๋ยวบ้านหนูอยู่ไหนนะ
0: ฝากถึงนายแอสลาบาร์ด้วยนะ
1: เดี๋ยวบ้านหนูอยู่ไหนเดี๋ยวเคลียร์ก่อนทีละอย่างบ้านหนูอยู่ไหนนะ
0: ชื่อบอกว่าอยู่อุทัยธานี
1: ไม่มีอ่ะคุณผู้ฟังหนูไม่มีใครบอกว่าบ้านหนูอยู่อุทัยธานีเลยพี่ได้ที่ฟังผิดคลื่นมั้งเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วจะอยู่พี่โดนแฮกเต็มกว่าอุดร
1: ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยเขาอุดรธานี
0: ขนมพรไง
1: เดี๋ยวพี่คุยกับหนูปะเนี่ย
0: ก็คุยกับเมย์นั่นแหละ
1: อ๋อแป๊บนึงนะพี่ช้าๆหน่อยฟังไม่ทัน
0: น่าอัดเลยพอดีพี่มี32ร่องเสียงนะ
1: ค่ะ
0: เสียงที่เอามาเปิดเนี่ยอาจจะไม่เสียงพี่ก็ได้
1: เฮ้ยจริงอ่ะ
0: จริง
1: เฮ้ยเสียงใครอ่ะ
0: จะเป็นเสียงคนเบาอยู่นี่แหละ
1: อ๋อเสียงคนเบาอยู่นี่แหละไทยล่ะ
0: นั่นเสียงของแม่ดิเนี่ย
1: บ่หูคือกันในจมอย่างกระดอกกระเดียเนา
0: ะคนเฮ้ยไม่จมดอกเท่าจมอ่ะ
1: แล้วสรุปน้องแม่อยู่จังหวัดอะไรสรุปน้องเมย์อยู่จังหวัดอะไรน้องเมย์เป็นคนจังหวัดอะไร
0: อุทัยธานี
1: มั่วแล้วไปฟังมาจากไหนอ่ะ
0: ไม่ได้ก็ไม่ได
1: ้คุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์แม่เป็นคนจีนเมย์เกิดที่กรุงเทพตอนนี้มีบ้านอยู่ปทุมธานีอุทัยมาตอนไหน
0: อยู่ปทุมมานั้นพ่อแม่อยู่รัตโย
1: ก็ใช่ไงพ่อแม่อยู่รัตโยไง
0: เออ
1: เออ
0: โอเคอ
1: ยู่อุทัยธานีมาตอนไหนตลาดไทยนั่นคือที่อสมทไปจัดงาน
0: เดี๋ยวโทรไปถามยายก่อนจริงป่ะ
1: ยายอยู่ไหนแล้วน่ะ
0: บึงพระราม
1: แล้วยายจะคุยรู้เรื่องไหม
0: รู้ดิ
1: หรอ
0: ยายบอกว่ามาเที่ยวมังกะลูกว่างั้น
1: อ๋อแล้วทำไมไม่ไป
0: มันติดไข่สารคามอยู
1: ่เออจะคุยกันรู้เรื่องกี่โมง
0: เปิดเพลงยังฮักคือเก่า
1: ไม่อ่ะยังฮะคือเก่ายังฮะคือเก่ามอบให้ใครเป็นพิเศษมั้ยจ๊ะ
0: จะมอบให้ใครเลยไม่มีแฟน
1: เอองั้นก็ไม่ต้องมอบให้ใครงั้นมาขอบคุณอะไร
0: มอบให้ณัฐพรเตมีรักก็แล้วกันน้องแก้ว
1: ณัฐพรคือใครอ่ะ
0: แก้วไง
1: แก้วไหนอ่ะ
0: คําแก้ว
1: อ๋อคําแก้ว
0: อืมอ๋อเตมีอ่ะโอเค
1: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนเร็ว
0: ขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกแม่ประนอมไม่ใช่เหรอ
1: เร็วๆเร็วๆเร็วๆอย่าเล่นอย่าเล่น
0: ไม่บอกงั้นเนี่ย
1: อย่าเล่นเดี๋ยวเขาถอนสปอนเซอร์เรื่องใหญ่อีก
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคนั้นแหละโอ้ยคุยอ้อมโลก
0: เลย
1: ไ
0: ม่รู้เดี๋ยว
1: อะไร
0: เมื่อไหร่จะเลือกปลอมแปลงเนี่ย
1: ปลอมแปลงว่า
0: การปลอมและแปลงธนบัตรมีความผิดต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมาย
1: แล้วหนูไปปลอมแปลงธนบัตรได้ยังไงถ้าหนูปลอมแปลงได้หนูรวยไปแล้ว
0: ดูก่อนใช้ธนบัตร
1: อะไรอ่ะ
0: ธนบัตรนี้เป็นเงินที่ชำระที่ได้ตามกฎหมาย
1: พี่คุยกับใครอ่ะ
0: คุยกับไอ้กวาง
1: เออ
0: จัดฟันด้วยกวางอ่ะ
1: กวางเหรอกวาง
0: ที่ไรสุ
1: กวางฟังอยู่วะ
0: ที่ไรสุนอนยังไงก็มัน
1: อะไรนะ
0: เปิดเพลงมีเล่นเนี่ยเล่นด้วยก็ไม่ได
1: ้เออเขามีคนเขาบอกว่าเล่นอะไรไม่รู้จะฟังเพลงอะไรนะ
0: อีมาแล้วไป
1: อะไรอ่ะเมื่อไหร่หนูจะคุยกับพี่รู้เรื่องเดี๋ยวหนูเอาไมค์ก่อนหายใจเข้าแป๊บนึงนะ
0: 0944802แปดเบอร์ใครเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงอ่ะแฟนพี่เปล่า
0: วางสายแป๊บเนี่ยโทรกลับจริงเน
1: ี่
0: ย
1: โอเคไปโทรกลับก่อนนะแค่นี้นะสวัสดีค่ะ

กับอายในมือที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าทั้งเจ็บและเสียใจแต่เจ็บปวดปานใดหัวใจอายก็ยังบอกว่ายังหักคือเก่า

0: ิดสิฮะสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะจากวงแอลกอฮอล์ฟีเจอริ่งกับแอดคาราบาวทำไมต้องเป็นเรานั่นสิมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอความทุกข์เจอความท้อแล้วมานั่งถามตัวเองว่าทำไมพระเจ้าอย่างนี้ต้องส่งปัญหานี้มาให้กับเราด้วยนะเขาบอกว่าพระเจ้าเลือกแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับการทำโจทย์ยากๆที่สุดเลยดังนั้นเขาก็เลยส่งโจทย์นี้มาให้นะคำร้องทำนองค่ะโดยอาจารย์ศรีสกลสมทรงนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์จากสังกัด TMG Record นะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าอัปเดตราคายางกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาทน้ำยาง79บาทนั่นเองเจ้าอันนี้ไม่มี SMS เข้ามานะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรทุกการซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าถ้าออกเอ็กเซนไม่ถูกต้องจะโดนดราม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ซัพพอร์ตลิ้นเป็นอะไรอะไรเงี้ยเออขอบคุณมากๆสำหรับทุกการซัพพอร์ตด้วยกันแล้วกันนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาแล้วเข้ามาชมไม่ปล่อยให้หนูเหงาเลยนี่นะเข้ามาพูดคุยเข้ามาแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยมากๆหันมาก็ยังเจอคุณผู้ฟังเสมอเลยเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆกับทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาด้วยนะคะพี่จงรักจากกระบี่แนะนำผลงานเพลงรอเธอเข้ามาด้วยนะคะมีพี่บอยจากนครศรีธรรมราชขอหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมาเออวันนี้เขาเป็นอะไรกับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเนาะมีแต่คนอยากฟังแล้วก็มีพี่แมนสิงห์บุรีนะคะบอกว่าขอเพลงเนเน่นายแน่มากพยายามโหลดแล้วแต่มันเข้าเครื่องไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันติดอะไรสวัสดีพี่วันชัยนะคะจากนครศรีธรรมราชขอเพลงกระเป๋าสมปองจากจ่อยด้วยนะแล้วก็มีพี่ดาจากพักขนงนะคะขอเพลงเสียงครุ่ยเรียกนางจากหนูมิเตอร์พี่ไก่ประจวบขอเพลงว่าวจากมีนตาอินทิราพี่พลสุราษฎร์ขอเพลงเผื่อใจรักจากยอดรักด้วยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีขอเพลงติดฝนทั้งปีโอ้ยติดทั้งปีเลยนะจนแย่เลย เอาตังไปเป็นน้องฝนหมดสวัสดีพี่พลนะคะจากพิษณุโลกด้วยนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมพ์ดำ

0: านครนะคะแต่น้องเมย์เปิดอีกเพลงนึงไปนะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์พี่อนันต์นะคะจากโคราชขอเพลงฝนพรำที่ลำนารายนะคะจากชยาแล้วก็มีพี่อ้อนจากสุราษฎร์นะคะขอเพลงคิดถึงยันฮีด้วยนะแล้วก็อีกมากมายที่ขอกันเข้ามานะคะวันนี้หมดหน้าที่แล้วของน้องเมย์หมดเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฉันคงต้องไป กับคำเชยๆค่ะบางครั้งรักกันไม่ยังหายใจหันไปมองหน้าคนข้างๆแล้วก็บอกรักเขาบ้างอาจจะเป็นคำที่ดูเชยๆแต่ว่าถ้าพูดเนี่ยมันมีความหมายด้วยนะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะที่แถมให้นะคะหยุดตรงนี้ที่เธอจากฟอร์ดด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

ยันขึ้นสู่ฟ้าพบปัญหาก็ต้องสู้ให้โลกรู้เรานั้นทำได้พ่อจะคอยส่งแรงใจ

0: วชนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
1: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ4เพลงเมื่อกี้นี้จบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งของแม่ผึ้งผู้บุญของจันทร์นะครับนักสู้เลือดพญาหงส์นะครับจากลมบุรพาแล้วก็ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนและก็หวอไอ้นี่นะครับจากคุณพี่เพียวเพียวนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับยาวๆในช่วงของฮิตมาทอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับทักทายครับไปถึงพี่สุวรรณีนะครับพี่บุญกรองสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องสุจิตราสวัสดีค่ะนะมาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่รวิกรพี่เดียวประสุขนะครับทักทายครับผมพี่เออินทิราพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงแรกนะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตดาวันอายกว้างนะหรือว่าอายมิตรชัยมาทักทายกันนะครับในชั่วโมงแรกขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่บุญกรครับพี่คิวเองเจ้ากกนี่มาแล้วครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ปัญญาสวัสดีพี่ชนินใช่ไหมครับทักทายนะครับผมพี่สว่างครับพี่ปวาปราริตานะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับน้องแบมสวัสดีค่ะในชั่วโมงแรกเนาะสวัสดีครับทักทายครับพี่บางปลาแล้วก็พี่บีรวัตรนะครับพี่รามิดานะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลำโซนเมื่อซาเฟอร์ 2.5% ชุลแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อนะฮะ02-248-1366นะครับจัดไปครับผม
0: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: อุ้ยขอบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับโกหกหน้าตาจากพิธีอุเทนพมินแล้วก็ก่อนหน้านี้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับเพลงคลื่นแต่ว่าเป็นเวอร์ชันจากวง My Eyes นะครับสี่สาวที่น่ารักจัดไปอ่ะทักทายทุกท่านนะครับที่ทักทายกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพอเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยนครศรีนะครับ
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับแถวนั้นฝนตกไหม
2: ตกครับวันนี
1: ้ฝนตกใช่ไหม
2: ตกวันนี้ตก
1: ครับผมแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็นั่งฟังคลื่นก้าวหน้าครับ
1: นั่งฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: สบายสบายชิวๆต้องฟังไปด้วย
1: เข้าใจเลยเข้าใจเข้าใจอย่าได้เช็คแคนมากตอนนี้เราเข้าใจกันเนาะเราเข้าใจกันนะฮะเออ very good very good นะฮะแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรฮะ
2: นาข้าวสอนนาเกลือ
1: บทเพลงจากคุณสอนเพชรแล้วก็น้องนุชเนาะ
2: ครับผม
1: เป็นเพลงที่แบบคลาสสิกมากๆนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มือน้องเมริชาเลย
1: ให้กับน้องเมย์นะ

0: ครับ
1: ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมน้องบอยขอบคุณมากๆครับขอให้มีความสุขในทุกวันนะ
0: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ครับผมนะครับน้องบอยนครศรีนั่นเองนะครับจัดไปบทเพลงนี้ฮะหนุ่มนักเข้าสาวนักเกลือเป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆนะครับสอนเพชรและก็น้องนุชนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลัง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมนะทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ทั้ง LTM FM 95นะครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับพี่ไรมิดาสวัสดีครับพี่จุลารัตนะครับบอกว่าขอแผ่นเพลเก่านะครับน้องเพชรนี่พี่ดาวประสุขนะครับทักทายครับพี่วุฒิชัยบอกว่าน้องเพชรง่วงครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพิรัชนีนะครับทักทายครับพี่จิมจิมใช่ไหมฮะพี่มิตรชัยไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับทักทายครับเพราะว่าขอเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายของพี่ต่ายอรทัยนะครับพี่ทิพวรรณพี่วันวิสานะครับพี่ไตรรัตน์ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะจัดไปครับก่อนหน้านี้ก็มีบทเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชนะครับแล้วก็ฟีเจอริ่งของน็อตทอยนะฮะแล้วก็ขึ้นฮอตกอบไปได้จากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสุกกายะยานดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกกายะยานดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทรเลยครับ02-114-3990นะฮะ02-114-3990นะครับผมค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้นางกวางรอรับสายอยู่ครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

จากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ต้องคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่พินโยพี่สุนิสานะฮะสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ของชลบุรีในชั่วโมงที่2ทักทายนะครับผมพี่สาวครับนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่สังสุราษฎร์ครับพี่อาทิตย์นะครับผมน้องสุจิตราทักทายนะคะนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำมันกันต่อเลยนะฮะหนึ่งสายพร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วนะฮะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อี
3: ค่ะ
2: โอ้ยนานแล้วเนาะแทบไม่ได้คุยกันเลย
3: ใช่โทรมารับสายเลยโทรหลายครั้งไม่รับสาย
2: สงสัยแบบอาจจะมีสายแบบเขาเรียกว่าสายซ้อนเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ถ
3: ามเลยค่ะ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: พ่อแง่แม่งอนของมนต์สิทธิ์กับประพลคู
2: ่พ่อแง่แม่งอนจากคุณอามนต์สิทธิ์แล้วก็พี่ฝนธนสุนทรเนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ทุกคนฟังกันค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: ไม่ได้เลย
2: จำไม่ได้ไม่เป็นไรฮะพูดตามเพจนะ
3: ค่ะค่ะ
2: น้ำพริกเผาบันท้าย
3: น้ำพริกเผาบันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี
3: ่มอบทุกคนมาในการจะน้องฟางมอบคลิปด้วยค่ะ
2: ขอบพระคุณมากๆครับพี่ใหญ่ลืมรักษาสุขภาพนะ
3: ค่ะค่ะ
2: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่อินั่นเองนะครับจากปัตตานีอ่ะจัดไปฮะบทเพลงพ่อแง่แม่งอนของป่ามนสิทธิ์และก็พี่ฝนธนสุนทรนะครับผมขออนุญาตยกเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่3แล้วกันครับอ่ะจัดไปครับในช่วงของ Private เพลงคิดครับไปฟังเพลงกันต่อเลย4เพลงนะฮะยาวๆครับผม

0: คิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะฮะสี่เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงระพินภูไทยครับงอนเหลือเกินสางก้อนหนุ่มง้ออารังสีเสรีชัยแล้วก็นาทราเซนทรานิยากรนะครับพ่อแง่แม่งอนจากคุณอาพลมนสิทธิ์ป๋ามนสิทธิ์แล้วก็พี่ฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็เสรีรุ่งสว่างนะครับอาต้อมนะฮะงอนเกินงามนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงแนวคลาสสิกลูกทุ่งแบบแท้ๆนะแบบสมัยยุคทองของลูกทุ่งเนาะจัดไปนะครับถ้าใครครับไปถึงพี่คำเตยแล้วก็สวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่คิวเองช่างแจ็คเทวาทักทายครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ชนินทักทายครับผมขอเป็นสุขแค้นแสนรักของแม่พุ่มพวงนะครับผมบอกว่าฟังน้องไปทุกคืนเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพอดีวันนี้เปิดไม้พึ่งไปแล้วนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่อาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่เนาะทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่คำเตยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบโอครับราคาบอบอท้ายรองยอดขายกว่า300,000,000ครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะครับจากพี่นุสุวีนาครับสังกัดไอบูมมิวสิกคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อานนท์เปล่งจำรัดเรียบเรียงโดยอาจารย์ชาญณรงค์กลิ่นศรีสุขครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อนะครับผม

0: จันชานณรงค์กลิ่นศรีสุขครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อนะครับผม
1: โจคิวฮิตสนับสนุนโดยไป

0: Q-Hit
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเสียงหวานครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไปครับ4เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของเพลง Hit Story เอ้ยไม่ใช่เพลงเพลงที่ติดชาร์ตใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะครับแล้วก็คนึงนิดจากน้องปรางทิพย์ครับแล้วก็ต่อเลยนะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูประสิทธิ์แล้วก็ยูสเอเวอร์นะครับบทเพลงจากวงค็อกเทลนั่นเองครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะทักทายครับผมพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่ดาวประสุขครับพี่คิวเองแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แมวภูประการสวัสดีครับผมนี่แล้วก็พี่สุวรรณีครับพี่จุ๊บแจงทักทายครับพี่ชนินครับพี่อุดรนะครับสบายดีเด้อนะครับโดยสบายดีนะครับทักทายครับผมพี่ชายสปปลาวของเรานะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่คำเตยครับช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับพี่คิวเองครับทักทายทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ในช่วงของเพลง Hit Story เพลงช้างเผือกใช่ไหมฮะแล้วก็เพลง All I Hit นะครับมาหาในของซุปเปอร์ฮิตด้วยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของออนไลน์ฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับผมนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะทักทายครับผมทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:42 นาทีแล้ว Good morning ตอนเช้าด้วยนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ทักทายครับผมพี่พินโยครับพี่ดาวพระสุขนะฮะพี่รัตติยาสวัสดีครับผมพี่บรรเทาพี่สาวขามน้องแชมป์นะฮะสวัสดีครับพี่น้องพี่อะไรนะ

ชิชนุพงศ์นะครับทักไทยครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มะลาหรือว่ามะละอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่คิวเองนะฮะแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทักทายครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะพี่สุชาดาครับพี่สุภัตราครับพี่จรูนนะครับผมพี่บอลเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์อากาศดีมากๆเลยครับน้องเพชรครับผมนี่กระช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงฤดูเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะครับกำลังเปลี่ยนไปสู่หน้าหนาวนะฮะหลายๆท่านก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพกันด้วยยิ่งช่วงนี้ไข้หวัดก็ระบาดแล้วนะครับในกรุงเทพคือแบบหลายคนแบบติดไข้หวัดกันแล้วก็มีโควิดด้วยนะครับก็นั่นแหละครับยังไงก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพนะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพี่นงนุชนครครับพี่แมมโพไว้พี่สุวรรณีสวัสดีครับแล้วก็พี่มงคลพี่ณรงค์นะครับบอกว่ารับฟังอยู่ที่นครศรีนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะพี่จรูนครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลง Hit Story อีกสัก2บทเพลงนะฮะจะเป็นบทเพลงแนวไหนลองไปฟังกันดูนะครับอีก2เพลงครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผมอ่ะจัดไปตอนนี้ครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันมากดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะฮะทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงพี่นิ่มนะครับมารายงานตัวแล้วบอกว่าตื่นมาก็ทักทายก่อนลงไปทํางานเอาเสียงเพลงใส่สมองจะได้ทํางานสบายๆใช่ไหมครับผมพี่ดาวพระศุกร์นะฮะทักทายครับผมพี่สามารถพี่สุภัตราพี่โอไรอันนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สว่างครับพี่แอมมาราแล้วก็คุณพี่เจ็บอะไรนะเจ็บจบทุกอย่างนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แมมผู้ไว้พี่จรูนพี่ณรงค์นะฮะทุกท่านครับพี่สุวรรณีพี่สุชาดาพี่รัตติยาพี่ดาวพระศุกร์นะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับพี่เจมส์อัครินทร์ครับหาดใหญ่ฝนตกครับพี่เพชรสวัสดีครับน้องก็ต้องเรียกว่าน้องเจมส์ละกันนะฮะทักทายครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังกรีดยางอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทำงานอะไรก็แล้วแต่ขับรถบ้างพี่รปภ.บ้างหรือว่าทุกอาชีพนะครับที่รับฟังกันอยู่ก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันหน่อยสัก3เพลงละกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรับรองว่าเคลิ้มแน่นอนนะฮะยิ่งวันจันทร์แบบฝนตกสบายๆอย่างงี้นะฮะจัดไปครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เป็นเพลงสบายๆนะฮะมีชอบเธออย่างแรงนะฮะ MC2 นะครับแล้วก็บักแตงโมวงฮันเนลสุขยิ่งใจนะฮะบุกสุปการสุปการนะครับทิดแอมแล้วก็มอสขมักบินนะครับทั้ง3เพลงจัดให้ครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook กันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่ละอายครับสวัสดีไปถึงน้องแสงเดชน้องแสงเดชที่แผดเผานะครับบอกว่าเป็นเมียอ้ายตกลงค่ะใครน้อวาสนาผู้ใดน้อสวัสดีครับไปถึงพี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเพชรวันนี้ไม่มีใครนั่งด้วยเหรอไม่ง่วงนอนหรอกนะฮะมีครับเต็มเลยเต็มเลยนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่รัตดาครับพี่ใครนะยายชูบอกว่าดูเหมือนจะง่วงนอนแล้วนะครับแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างเพื่อสุขภาพนะคะน้องเพชรนะครับพยายามดูครับจริงๆนะฮะยิ่งจับเวลาช่วงนี้ด้วยนะครับก็นั่นแหละก็พยายามหลับให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่างห้องผมเนี่ยนะผมใช้ฟิล์มปิดมืดทึบให้มืดที่สุดเพราะว่าผมใช้เวลาช่วงกลางวันใช่ไหมในการนอนผมตื่นอีกทีก็คือช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นประมาณนั้นเอ้ยกำลังจะตกดินประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็อาจจะคนละเวลากันนะครับแต่ว่าหลายท่านที่ทำงานกะกลางคืนใช่ไหมครับก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับแล้วก็ทักทายครับ

0: ถึงพี่เยเฮอร์นะครับนะพี่สมชายบอกตื่นแล้วครับผมพี่สุนทรพี่คิวเองสวัสดีครับพี่คณิษฐาครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่ดาวพระศุกร์แล้วก็สวัสดีแม่เพนครับพี่ธีรยุทธ์บอกว่าระยองฝนหยุดแล้วนะฮะพี่สายฝนนะฮะพี่หนึ่งรองก๊อกนะครับพี่โอตีสุวรรณภูมินะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่อิลิสาบอกว่าเพิ่งได้ตัดยางวันแรกค่ะนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับสำหรับการตัดยางแล้วกันเนาะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็ตไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ครับผมนะฮะกลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านด้วยนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้บอกสักคำครับจากวงกลานะฮะสวัสดีคุณยายพอเพียงครับพี่ละอายครับพี่สุภาพนะครับผมพี่บุญโชติพี่ศรีวัยทักทายครับทุกท่านนะครับพี่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่โซนีพี่สันทัศน์ครับพี่ปราโมทนะฮะแล้วก็ใครอีกพี่สุชาดาพี่แก้วทาโกด้านะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่ลำดวนนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่เอาละฮะตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: M-POD Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมาแล้วมาแล้วนะคะ 5:11 น.เช้าวันอังคาร22กันยายนค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราเพิ่งจะตัดไลฟ์สดในช่วงของน้องเพชรไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะไลฟ์ใหม่ขึ้นมานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไลค์ได้เหมือนเดิมนะคะหรือจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้หมดนะคะทุกช่องทางที่ LTM FM 95นะคะช่วงซุปเปอร์สเตชั่นค่ะ5:00 ถึง 10:00 นะคะเราก็จะมามีเพลงมีข่าวนะคะมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันนี้เดี๋ยวเตือนประกาศฉบับที่1ก่อนนะคะทั่วไทยวันนี้โดนถล่มโอ้โหฉบับที่1ของสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่23ไปจนถึง27นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะที่จะกระทบก็คือพรุ่งนี้วันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ถึงขนาดหนักมากนะคะนี่เป็นประกาศฉบับใหม่นะคะ23ถึง27เนี่ยภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็จะหนักบางแห่งก็จะเริ่มจากอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็มาภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะคะน้ำป่าไหลหลากได้พื้นที่ลาดเชิงเขานะก็หลายท่านก็ทราบนะว่าตรงจุดไหนเนาะคือถ้าน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นเป็นพื้นที่ลุ่มอันนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางนะคะการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็ติดตามการประกาศเป็นระยะนะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เข้าไปเช็คที่เว็บก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้สะดวกเรามีมือถือแล้วก็เช็คได้เลยจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเว็บไซต์ของกรมอุตุก็ tmd.go.th นะคะหรือว่า1182ค่ะนี่โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เวรพยากรณ์นะคะคอยที่จะตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะ1182ค่ะ24ชั่วโมงนะคะวันพรุ่งนี้ที่จะหนักเลยนะคะหนักสุดๆบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะนี่ภาคอีสานถ้าภาคตะวันออกก็จันทบุรีและตราดนะคะอันนี้หนักมากประมาณ6จังหวัดนี้ส่วนหนักทั่วไปหนักธรรมดาก็มียะโสธรชัยภูมิโคราชร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์แล้วก็อุบลก็ยังหนักอยู่ส่วนภาคกลางก็หลายจังหวัดอยู่นะคะกรุงเทพด้วยค่ะนะปริมณฑลทั้งหมดอุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครพนมและตะหมดสงครามถ้าภาคตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนสระบุรีตากแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้ก็มีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ระนองและพังงานะคะนี่คือสำหรับในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนี่ไม่หนักแล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะหนักไปทางภาคอีสานเนาะก็ตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องฝากกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาก็มันก็ดราม่าได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะเอาเครื่องแต่งกายกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะไปนำเสนอบนเวทีประกวดนะคะ แล้วก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของเขาแต่มีการใช้ภาพที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรม ก็เห็นว่านี่เป็นการนำเสนอในลักษณะที่คือไม่ได้แค่รู้เท่าไม่ถึงการนะแต่เหมือนแจ้งอ่ะเป็นการนำภาพเอาไปใช้ในโดยไม่ระบุแหล่งที่มาแล้วอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจว่านั่นคือการแต่งกายของกัมพูชาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกำกับดูแลกรมศิลปากรสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ขอให้เวทีมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อมูลนี้แล้วก็ขอให้ใช้ข้อความในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะการระบุแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องนะคะคือภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรบันทึกไว้ที่กำแพงเพชรเมื่อปี2449ค่ะในสมัยรัชกาลที่5นู่นและเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อปี60แล้วก็เป็นภาพเป็นภาพฟิล์มนะต้นฉบับเนี่ยเป็นฟิล์มที่มีตราประทับหรือว่าลายน้ำเรียบร้อยของกรมศิลปากรแต่ว่าที่ทางมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาเอาไปใช้บนเวทีประกวดเนี่ยเอาไปลบตราประทับออกเรียบร้อยเหมือนกันก็เป็นประเด็นสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องดำเนินการนะคะก็เห็นบอกว่าส่งจดหมายตักเตือนไปแล้วส่งหนังสือเนาะแล้วก็ทักท้วงไปที่กองประกวดของเขาเพื่อขอให้มีการแก้ไขข้อมูลแล้วก็นำเสนอถ้ายังไม่แก้ไม่ดำเนินการอะไรกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะก็เป็นไปได้เนาะเนี่ยค่ะในระยะต่อไปเดี๋ยวกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจะเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับนานาชาติที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเอาชุดไทยไปจัดโรดโชว์นะไปจัดนิทรรศการในต่างประเทศมาก็หลายประเทศอยู่นะล่าสุดก็ไปเนี่ยค่ะญี่ปุ่นไปเนเธอร์แลนด์ไปฝรั่งเศสก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับที่มาแล้วก็พัฒนาการของชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงการแต่งกายของสตรีในอดีตนะคะมีชุดไทยพระราชนิยมทั้งหมด8แบบด้วยกันนะคะซึ่งก็ไม่รู้ยังไงเนาะตัวคือเขาทำได้ทั้งนั้นแหละเนาะกัมพูชาน่ะก็แต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ควรปล่อยผ่านนะคะไม่ใช่ว่าก็เอาไปใส่ประเดี๋ยวประดาวขึ้นเวทีนู่นนี่นั่นอย่างงี้นะคะก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านเรื่องนี้สำหรับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะนี่ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องช่องทางการทูตจะมั้งเนาะตอนนี้ก็ตักเตือนไปแล้วเตือนผ่านสื่อใช่ไหมหรือยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าในมุมของรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนว่าต่อขานท่านอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าโอ้ยดูแล้วรู้สึกเหมือนกับยังไม่จริงจังอ่ะทางโน้นก็เลยได้ใจมันต้องชัดเจนนะคะต้องชัดเจนในการดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมท่านบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐค่ะแต่ในกรณีที่ภาคเอกชนไม่ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะจริงๆก็ไม่รู้วิธีการเนาะว่าจะต้องทำยังไงนะคะสำหรับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพหรอก็มาอยู่ในกรมศิลปากรแล้วนี่ใช่ไหมเป็นภาพในอดีตเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะคะ คาดหวังว่าจะได้รับการคำขอโทษจากกัมพูชาไหมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณสบิดาไทยเศษนะก็บอกว่ามีความคาดหวังในรูปแบบนั้นค่ะตอบประมาณนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ใจของบรรดาคนที่แบบชอบเรื่องวัฒนธรรมเลยนะนะคะท่านรัฐมนตรีก็เร่งหน่อยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเร่งหน่อยน้องกวางสายยังว่างอยู่นะคะ022481366ค่ะช่วยบอกข่าวและความโทรมาได้นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรมาคุยนะคะช่วงรอสายมาเช็คลิสต์การเลือกตั้งและวิธีเช็คหน่วยเลือกตั้งกันนิดนึงนะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายนแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะแค่5วันก็จะถึงวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะวันนี้ก็อยากจะมาช่วยเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านนะคะด้วยเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนวันเลือกตั้งจริงกันนะคะข้อแรกเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนนะคะใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งบัตรประชาชนนะหรือว่าบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีก็ได้ใบขับขี่นะคะหรือใบขับขี่ดิจิทัลผ่านแอป BLT ก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐก็ได้เช่นกันค่ะข้อที่2ขอให้รู้จุดหน่วยเลือกตั้งของตัวเองเพราะว่าแต่ละสถานประกอบการนั้นมีหน่วยเลือกตั้งไม่เหมือนกันอย่าเผลอไปผิดที่นะคะข้อที่3วางแผนเวลานิดนึงนะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้มีการเปิดรับลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นไม่มีการหยุดพักเที่ยงค่ะข้อที่4รู้กติกาการลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์เบอร์1มี1ช่องเขียนได้1หมายเลขเท่านั้นนะเลือกบอร์ดประกันสังคมนี่คือเราสามารถเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์นะคะ1ช่อง1หมายเลขเน้นย้ำนะคะต้องเป็นเลขอาราบิกค่ะเป็นเลขอาราบิกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งของตัวเองได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะสาขาพื้นที่ได้ทุกที่เลยค่ะนี่คือการเข้าไปเช็คลิสต์เลือกตั้งและวิธีเช็คหน่วยเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือคณะกรรมการประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะขอให้ทุกท่านใช้สิทธิ์ของตัวเองกำหนดอนาคตกองทุนนะคะเป็นกองทุนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้อย่างพร้อมเพรียงจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานต้องร้องมาหรือยังยังนะคะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนค่ะ

0: ุณพี่นิตยานะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่ฟี
0: สวัสดีค่ะอยู่เชียงใหม่เราเคยคุยกันไหม
1: น่าจะยังนะคะ
0: น่าจะยังเนาะเสียงใสๆเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งจากเชียงใหม่เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: หนูอยากจะถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการค่ะเขาจะขึ้นให้ไหมคะ
0: เบี้ยยังชีพผู้พิการตัวไหนก้อนไหนเอ้ายังไม่ทันได้คุยเลยเดี๋ยวกวางติดต่อมาใหม่นะคะเบี้ยผู้พิการหมายถึงว่าเข้าวันไหนหรอก็ทุกวันที่10นะที่เขาโอนผ่านบัญชีกันใช่ไหมคะต่ำกว่า18ได้ 1,000 ต่อเดือนน่ะตัวนี้หรือเปล่าพี่นิตยา18ปีขึ้นไปก็800ต่อเดือนถ้าวันที่10ตรงกับวันหยุดเขาก็จะเลื่อนจ่ายเป็นวันทำการก่อนหน้านะคะอันนี้สำหรับเบี้ยยังชีพแต่ว่ามีก้อนอื่นไหมหรือยังไงเดี๋ยวพี่นิตยา
1: ค่ะ
0: อีกทีนึงเมื่อกี้ยังไม่ชัดมันเป็นเบี้ยก้อนไหนคะเบี้ยยังชีพเนี่ย
1: หนูอยากจะถามว่าเขาจะขึ้นจาก800บาทเขาจะขึ้นให้ไหมคะ
0: อ๋อยังค่ะยังตอนนี้ก็ยัง800อยู่เหมือนเดิมได้18ปีขึ้นไปยังค่ะ
1: ตอนนี้ตอนนี้หนู52แล้วค่ะ
0: อายุ52ก็ยัง800อยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วอยู่กับใครคะ
1: หนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็
0: อ๋ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ไหมไม่มีอาชีพอื่นเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีอาชีพอย่างเองค่ะ
0: ไม่มีอาชีพอย่างอื่นนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะทำงานหรือเปล่า
1: คุณพ่อเป็นข้าราชการบำนาญค่ะ
0: อ๋อก็มีเงินบำนาญนะคะอยู่กัน3คนแล้วดูแลตัวเองได้ทุกอย่างไหมคะ
1: ดูแลตัวเองได้ทุกอย่างค่ะ
0: อ๋อสามารถเข้าห้องน้ำได้ไปนู่นไปนี่ไปซื้อของได้ใช่ไหม
1: ถ้าไปซื้อของอ่ะพี่สาวไปซื้อให้ค่ะ
0: อ๋อขอโทษนะนี่คือเป็นผู้พิการทางสายตาเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคก็ยังไม่ขึ้นค่ะยัง800อยู่เหมือนเดิมนะคะ
1: ค่ะ
0: ยัง800อยู่เหมือนเดิมก็เดี๋ยวถ้ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นก็เดี๋ยวจะแจ้งค่ะจะแจ้งให้ทราบเนาะถ้าเผื่อว่าพม.เขาแจ้งมานะคะ
1: เมื่อตอนต้นปีเห็นเขาบอกว่าเขาจะขึ้นให้เป็น 1,000 บาทแต่ก็ใช่ค่ะ
0: ก็ยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อ 2-3 วันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาโอนรอบพิเศษให้ที่รับไป200อ่ะได้ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเข้าไหม
0: คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะรับเงินเพิ่ม200อ่ะที่โอนเข้าพร้อมเพย์ได้แล้วนะคะรอบพิเศษเมื่อวันที่18ได้กันหรือยังยังใช่ไหม
1: น่าจะเข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วใช่ไหมคะโอ้ยินดีด้วยนั่นแหละค่ะ ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าไอ้ที่จะขึ้นแบบถาวรเลยจาก800 1,000เนี่ยยังค่ะยังนะคะรอเผื่อว่าณเขากำลังพิจารณาอยู่แหละเขาคงดูงบด้วยนะคะแล้วก
1: ็
0: วันนี้ก็มีการประชุมครม.แต่วันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินผู้พิการนะคะวันนี้เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะค่ะขอให้
1: วันนี้พี่สีอยู่คนเดียวเหรอคะ
0: แรงเดี๋ยวคุณน้องด้องจะตามมาค่ะรอสักครู่ค่ะนะคะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ฝากความคิดถึงน้องด้องนะ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พี่ทอดทุกคนทุกคนเลยค่ะน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับพี่สีสวัสดีผู้ฟังครับ
2: มาแล้ว
0: พ
2: ี่
0: ทอดทุกคน
1: โอ้เพลงเพราะจังเลยฮะ
0: เนาะเพลงเพราะเพลงเพราะจริงเลยเพลงนี้เราก็ชอบนะคะชอบมากด้วยนะนี่เชื่อไหมว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเปิดทันทีนะมนแคนเนี่ยชอบชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะคะอัปเดตไทยเที่ยวไทยทัก2ให้นิดหนึ่งนะคะวันนี้จะเข้าสู่ครม.แล้วก็เป็นการต่อมาตรการอีก2เดือนแต่ว่าเขาจะให้2เดือนนี้วงเงิน 1,000 เท่านั้นค่ะน้องรุ่งนะคะ
1: ก็คือ
0: จับจ่ายได้ตามเกณฑ์เดิมนั่นแหละ60 40นะคะก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้700จะไม่ได้ 1,000 แล้วนะแต่ว่าพอไปรวมกับสิทธิ์ปกติ300ของคุณก็จะเป็น 1,000 บาทเหมือนเดิมส่วนระยะเวลาหรือว่าอะไรเดี๋ยวรอครม.ครบวันนี้นะคะนิดนึงละกันนะคะ
1: หมอว่าจะให้เป็นเดือนละ500 2เดือนหรือว่าให้มา 1,000 เริ่มเลยแล้วก็ยาวไป2เดือนอย่างเงี้ย
0: ก็บอกว่าให้วงเงินมาเลย 1,000ทยอยใช้ได้ยาวนานถึง2เดือนแล้ววงเล็บนะถ้าใช้ไม่ถ้าใช้เงินคงเหลือจะถูกดึงกับระบบให้หมดเลย 1,000 2เดือนใช้ยังไงให้ยาวนานให้ได
1: ้
0: นะฮะ
1: ใช้ยังไงนะ
0: นี่เฟส2วันนี้นะก็น่าจะให้เลย 1,000 บาทใช้หมดก็หมดเลยใครแบบว่าอยากจะสแกนวันละ20 50บาทก็ได้ไม่มีปัญหาเขาให้ไปจนถึงนู่นเลยค่ะปลายเดือนพฤศจิกายนเขาก็ไม่ว่า
1: ไม่ต้องรีบซื้อของแบบว่าเราเป็นหลักร้อยนะค่อยๆใช้ก็ได้แล้วแต่ผล
0: ใช้แบบเข็มๆมาแต่ว่าระวังนะใช้ไปใช้มาเดี๋ยวร้านค้ามันปิดหนีเพราะว่าเบื่อเดี๋ยวพอไปใช้ปลายเดือนหน้าใช่ไหมเอ้าร้านค้าบอกไม่รับแล้วอันนั้นก็ระวังนะคะ
1: ครับ
0: แล้วแต่เพราะบางคนอย่างที่บอกอ่ะมีไว้อ่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไปใช้เอาช่วงปลายเดือนซื้อของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี
1: ้มีเหรอพี่มีคนไม่ใช้เหรอมีใช่ไหม
0: มีพี่สาวดิฉัน
1: อ๋อ
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย22ใช่มั้ยยังเหลือเต็มเลยเนี่ยยังเหลือเต็มเลยพันค่อยเกือบพันน่ะ
1: ไม่ค่อยได้ออกไปซื้อของอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ใช่มั้ย
0: ใช่
1: ต้องมีแบบยังไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: นั่นแหละแล้วพอเราขอมือถือเค้าก็ไม่ค่อยจะให้อ่ะแล้วก็เอามาสิมือถืออะไรฉันจะไปสแกนเองบอกรหัสมาก็กันคือแบบว่าก็ทําเขียนๆอยู่อย่างนั้นน่ะวันนี้จะไปขโมยมือถือของเค้ามา
1: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เขาให้สั่งพวกแต่มงไลแมนไลแกร็บเกิร์ฟได้ด้วยเนาะเขาจะมีพวกแบบ
0: ได้ใช่แต่กรุงเทพมาได้ไงแต่ต่างจังหวัดไม่ค่อยจะมี
1: อ๋อจังหวัดไม่ค่อยมีครับ
0: นั่นแหละก็ตื่นก็ต้องไปสแกนร้านค้าอย่างเดียวนั่นน่ะมีถามว่ามีไหมคนที่ไม่ใช้ยังมีเดือนที่แล้วน่าจะถูกยึดเงินเข้าระบบอยู่หลายบาทเลย
1: ครับ
0: มีคนประเภทนี้มีค่ะมีแน่นอนเอารีไซต์นะวันนี้22แล้วนะคะของเดือนนี
1: ้
0: แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็รับกันฉ่ำๆว้าวๆเลย 1,000 บาทใช้60วันใช้ยังไงให้พอ 1,000 บาท60วัน
1: 6วันแรกก็หมดแล้วคร
0: ับ200 200ก็หมดแล้ว5วันนี่แหละนะคะเจอแล้วคนนี้เราตอนแรกนึกว่าน้องโด้งหรือเปล่านะหนุ่มน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าแล้วหลงทาง
1: นี่ตอนที่หายไป
0: ไม่ได้ฮะ
1: ที่เมื่อกี้หายไปครึ่งชั่วโมงแล้วหนีเข้าป่า
0: น้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าแล้วสูงสงสัยชื่อตามอนเปล่านางสาวบีนามสมมติโทรแจ้งตำรวจ191มาช่วยตามหานายแม็กสามีให้หน่อยเอาทำไมล่ะสามีเธอไปไหนสามีวิ่งเข้าป่าไปที่ป่าดงเค็งนะคะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตรงข้ามโรงงานผลิตน้ำแข็งเกรงว่าจะได้รับอันตรายเชื่อไหมว่าแค่สามีผัวเมียงอนกันเนี่ยผ เมื่อวานนี้ต้องใช้ตำรวจ10คนน่ะระดมค้นหาเดินเท้ากัน
1: โอ้
0: ยเดินค้นหากู้ภัยก็มาช่วยโทรศัพท์ปิดแต่มันไม่รับสายยิ่งสร้างความกังวลตำรวจก็บอกว่ามันจะใกล้ค่ำแล้วเอาฮะก็เดินปูพรมนะคะเปะก็ปรากฏว่าผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่เจอนะคะจนกระทั่ง5ชั่วโมงนายแม็กตอบแชททางเฟซบุ๊กกับกู้ภัยว่าผมอยู่ครับแต่ลุกไม่ขึ้นเอ้
1: า
0: จะอยู่ตรงไหนล่ะออกมาสิส่งเสียงอยู่ตรงไหนอ้าวคราวนี้ก็ระดมค้นหาอย่างหนักอีกรอบนึงนายแม็กก็บอกว่าเดี๋ยวผมโทรแชทก็ได้ก็คุยกันแต่ไม่สามารถลุกได้เหมือนเดิมเอ้าทำไมเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วยังลุกไม่ได้ยังอยู่ที่เดิมคราวนี้กู้ภัยก็ปูพรมเข้าไปค้นตามที่นายแม็กบอกก็พบร่างของนายแม็กนอนแน่นิ่งอยู่ในลักษณะหมดแรงกู้ภัยก็พยายามจะปฐมพยาบาลก่อนจะฟื้นขึ้นมาได้นะคะเขาเล่าว่า
1: โ
0: อ้จริงๆอ่ะน้อยใจเมียแล้วก็กะว่าจะเดินออกไปคือแบบไม่ปะทะสักแป๊บนึงแต่มีอาการปวดหัวอยู่ด้วยแล้วหน้ามืดมันเหมือนมีเงาดำมาบังหน้าก่อนจะหมดสติลงไปแล้วก็ลุกไม่ไหวไอ้เงาดำนั่นแหละมาบังเอาไว้ล
1: ุ
0: กไม่ไหวลุกไม่ขึ้นเลยมีสติทุกอย่างเอาไว้อย่างนั้นซึ่ง
1: เมียจะมีก็บอกเมียจะมีอะไรพิเศษ
0: เข้าป่าไปเลยอ่ะแค่น้อยใจเมียบอกหลังจากนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแบ็คบอก
1: น้อยใจเมียไปที่อื่นที่โอ้โห
0: ไม่เข้าป่าเนาะอย่าเข้าป่าเข้าเมือง
1: ออกจากบ้านจะไปเข้าป่าทำไมน้อยใจเมียต้องไปที่อื่น
0: คือตอนนั้นมันรู้สึกว่าน้อยใจไงเขาแต่มาคิดอะไรไม่ออกวิ่งเข้าป่าหนีเมียวิ่งเข้าป่าเงี้ยแหละโดนเงาดำมาบังหน้าลุกไม่ไหว
1: ไม่ออกจากบ้านทั้งที
0: นะ
1: นะ
0: คะวิ่งเข้าเมืองต้องวิ่งเข้าเมืองนะแม็กรอบต่อไปนะแม็กอย่าทำอย่างนี้แต่แม็กบอกว่าไม่เอาแล้วเข็ดหลาบแล้วต่อไปจะน้อยใจที่ตายก็ไม่หนีอย่างนี้ละจะสู้ละ
1: โอ้ไม่ใช่หรอกนี่ถ้ามือถือแบตหมดหรืออะไรพอดีนะพี่เรียบร้อยเลยนะเกือบไม่มีสัญญาณมือถือแบตหมด
0: ใช่เพราะว่าเคยมีคนอ่ะเข้าไปคือเข้าไปแล้วไม่ออกอ่ะจริงมีเคยมีค่ะ
1: ป่านอันตราย
0: ใช่ก็เมื่อวานนี้ทางมูลนิธิกู้ภัยเจ้าพ่อหลวงอุดมคูเมืองนะคะคุณพิทยาดวงตารำหัวหน้าชุดแกบอกว่าจริงๆบริเวณที่แม็กนอนอยู่ตอนไปเจอเจ้าหน้าที่เดินวนแล้วหลายรอบนะไม่ใช่ว่าไม่เดินหานะตรงเนี้ยมาแล้ว
1: ใช่
0: ที่
1: พอล้มไปนอน
0: กลางวัน5ชั่วโมงอ่ะเดินแล้วไม่พบเดินวนอยู่หลายรอบตรงนั้นก็ไม่เจอจริงๆ5ชั่วโมงกว่านั่นน่ะป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ชาวบ้านเนี่ยออกมาหาของป่ากันเป็นประจำแล้วมีคนเคยหลงป่าแล้วเกิดอาการแบบนี้คือปวดหัวก่อนแล้วหน้ามืดมันเหมือนมีสิ่งมาบดบังไม่ให้ออกจากป่านะอันนี้คือหัวหน้าชุดของกู้ภัยก็พูดเองว่าไม่ช่วยไม่หาตรงนั้นน่ะเดินไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เจอไหนมั้ย
1: โอ้ไม่เชื่ออย่าลบหลู
0: ่
1: เงาดำที่พี่จะว่าละมั้งบางอยู่น่ะบางตาน่ะ
0: เนาะนั่นแหละ
1: ครับ
0: โอ้ยเกือบคิดเลยแม็กอย่าทำนะแม็กบนหลังเนาะน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่า
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่
0: เขาก็ฉลาดอยู่นะเอามือถือไปด้วยนะแต่ว่าจะไปนั่งเล่นติ๊กต็อกให้ฉ่ำๆในป่านะไม่ได้เล่นก็นอนกำลุกไม่ขึ้นแต่เขาก็สามารถที่จะแบบสุดท้ายอ่ะตอบแชทได้อ่ะ
1: ครับ
0: นั
1: ่
0: นแหละเจอแล้ว
1: โอ้ครับผมคนนั้นเข้าป่าไปแต่คนนี้ครับที่พัทยาเมื่อคืนนี้ครับที่มีดราม่าเด็กออทิสติกอายุ18นะครับขึ้นไรเดอร์ผิดคันแล้วโดนปล่อยไว้กลางทางอ่ะพี่
0: ทำไม
1: พี่ไรเดอร์ถึงใจร้ายจังเนาะค
0: ือ
1: น้องเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบวัยรุ่นปกติทั่วไปนะครับน้องเขาเนี่ยสื่อสารได้ไม่กี่คำนะ เนื่องจากว่าเขาเนี่ยพัฒนาการทางสมองช้า

0: านะครับเป็นเด็กออทิสติกนะฮะก็เรียกรถนะครับเรียกไรรถเรียกรถมารับที่คอนโดนะครับปรากฏว่าขึ้นรถไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะไรเดอร์มารู้ว่าเอ้าน้องไม่ได้เรียกคันพี่นี่ผิดคันนี่นะแกปล่อยกลางทางเลยฮะแกปล่อยทิ้งเลยฮะเพราะว่าแกบอกเดี๋ยวพี่ต้องไปรับผู้โดยสารของพี
1: ่ที่นัดเอาไว้ที่เรียกรถคันนี
0: ้ใช่เดี๋ยวพี่ส่งงานไม่ได้นะครับโอ้โหแกก็ปล่อยน้องคนนี้ไว้เนี่ยฮะครึ่งทางประมาณเขาบอกตรงวงเวียนถนนสุขุมวิทยังโชคดีว่าระหว่างที่น้องคนนี้ยืนอยู่เนี่ยนะเพราะน้องก็ไม่รู้ทำยังไงนะเนื่องจากน้องก็เหมือนกับถูกสอนมาแค่ว่าเรียกรถไปตรงจุดนี้มาเจอกันตรงจุดนี้อย่างเงี้ยนะฮะแต่พอถูกทิ้งกลางทางเขาจะแก้ปัญหาไม่เป็นละแก้ปัญหาไม่ได้นะครับโชคดีว่าไปเจอพี่กู้ภัยดีครับอาสากู้ภัยเห็นว่าอ้าวทำไมเด็กคนนี้ดูเป็นออทิสติกเนี่ยนะฮะยืนอยู่คนเดียวกลางค่ำกลางคืนนะครับก็เลยเข้าไปสอบถามดูนะฮะก็เลยทราบว่าน้องเนี่ยถูกไรเดอร์เนี่ยเอามาทิ้งไว้นะครับก็เลยได้ถามไถ่ดูว่าจะไปไหนนะครับก็เลยพากลับไปส่งนะพากลับไปส่งที่จุดเดิมนะครับแล้วก็โทรศัพท์หาคุณแม่ของน้องนะครับโทรศัพท์หาคุณแม่ของน้องให้มารับตัวไปโอ้โห
1: ปลอดภัย
0: ครับผมนะคือตอนที่สื่อสารกันเนี่ยเห็นบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะว่าจะไปไหนเนี่ยน้องก็ยังตอบไม่ค่อยได้นะครับตอบได้แค่ว่าเขาก็เลยใช้วิธีเหมือนกับเอากระดาษมาให้เขียนเจ้าตัวก็วาดเป็นรูปวงกลมนะทีนี้กู้ภัยเห็นมีมือถือติดตัวนะฮะก็เลยขอมือถือน้องให้น้องโปรดรหัสให้แล้วก็โทรศัพท์ไปหาคำว่าแม่กดคำว่าแม่ก็เลยได้คุยกันก็เลยได้ทราบใจความแม่ก็เลยบอกว่าอ๋ออ้าวลูกอยู่ไหนเหรอทำไมเรียกรถมาให้แล้วนู่นนี่แน่ก็เลยรู้ว่าขึ้นผิดคันนะครับแม่ก็เลยบอกงั้นฝากให้มาส่งที่คอนโดหน่อยนะครับห่างจากจุดที่เจอตัวประมาณทั้ง2กิโลโอ้โหนะครับ
1: ก็โชคดีที่เลยไปไม่ไกลเท่าไหร่นะ
0: ใช่
1: แล้วทำไมไรเดอร์ไม่กลับมาส่งจุดเดิมอ่ะก็ในเมื่อรู้ว่าผิดคันแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคนนี้คือเป็นคนพิเศษนี้หรอ
0: โอ้เขาจะรีบไปไม่รู้ว่าเขารู้หรอน้อง
1: ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลย
0: ว่าน้องจะไปไม่ถูกอ่ะ
1: เออ
0: นะครับโหเห็นบอกสุดท้ายเนี่ยหายเท่ากับว่าจากจุดที่ไรเดอร์มารับนะครับแล้วก็กว่าจะได้กลับมาถึงคอนโด2ชั่วโมงอ่ะพี
1: ่โอ้
0: หายแบบต้องไปเผชิญชะตาคําอยู่ข้างนอก2ชั่วโมงอ่ะนะฮะโอ้คุณแม่บอกว่าทันทีที่ทราบว่าลูกชายเนี่ยนะขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกจากคอนโดไปเนี่ยก็ตกใจพยายามประสานเพจนะครับประสานเพจให้ช่วยดูแอปพลิเคชันของไรเดอร์นี่หน่อยนะครับว่ามีข้อมูลมีอะไรหรือเปล่านะฮะจนนั่นแหละมีไรเดอร์โทรมาก็เลยแบบโอ้โหดีใจมากที่ตามลูกชายเจอนะโอ
1: ้
0: โห
1: โอ้โ
0: หคือไรเดอร์คนนี้เขาก็มารอรับลูกค้าแล้วปรากฏว่าตัวของน้องเนี่ยนะครับก็อยู่ๆก็เดินไปขึ้นรถเลยเดินขึ้นรถเลย
1: ไม่รู้
0: ไรเดอร์คือว่าอ้าวเรียกรถเขาไว้เขาก็พาออกจากคอนโดไปนี่ครับคุณแม่ได้ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับผู้ที่ฝากถึงคนที่ขี่ไรเดอร์ว่าเนี่ยถ้ายิ่งเจอว่าผู้โดยสารที่มีความผิดปกติทางร่างกายทางพัฒนาการทางสมองไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยนะครับควรพากลับไปจุดที่จุดเดิมนะอย่างน้อยอ่ะไม่ควรแบบจะทิ้งเขาก็ทิ้งเลยอ่ะแบบโอ้ยเสียเวลาจริงทิ้งเลยอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ควร
0: เลย
1: ต้องคือถ้าผิดต้องพากลับไปจุดเดิมอย่าทิ้งเขา
0: โอ้โห ส่วนคุณแม่เขาต้องดูแลให้ดีนะทีนี้นะเขาว่าอะไรรู้ไหมพี่เขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายเขาอะเคยขึ้นรถแท็กซี
1: ่
0: เคยขึ้นรถแท็กซี่เป็นคนเดียวเนี่ยนะเออบอกไปส่งที่โรงเรียนนี้ๆหน่อยครับเออแท็กซี่ก็พาไปนะปรากฏว่าพอแท็กซี่รู้ว่าเป็นน้องแบบว่าเออดูแล้วสื่อสารไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยพามาส่งที่เดิมแล้วรอบนึงเออตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่ไม่ทิ้งไว้กลางทางแท็กซี่กลับมาส่ง
1: เออ
0: ใช่แท็กซี่กลับมาส่งแต่ครั้งนี้พี่ไรเดอร์ไม่กลับมาส่งฮะไรเดอร์บอกโอ้เสียเวลาจริงจริง
1: ก็เลยปล่อยตรงนั้นเลยค่ะก็จำได้ไหมที่ไอ้น้องที่ขับรถมาชนน่ะอุบัติเหตุอ่ะนั่นแหละเด็กอ่ะคดีไปทางไหนก็ไม่รู้นะ
0: โอ
1: ้นั่นแหละนี่ค่ะอย่างเงี้ยนะต้องพ่อแม่ต้องดูแลแบบใกล้ชิดเลยจริง
0: ๆใช่ใช่ใ
1: ช่ต้องแบบต้อง
0: ช่วยกันทั้งคู่เลยเจอแบบนี้ใช่ไหมถ้าเจอไรเดอร์ดีๆเขาก็มากลับมาส่งที่เดิมแต่ว่าอย่างเงี้ยบางคนเขาก็รีบทำมาหากินเหมือนกันจะไปว่าเขาทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่คุณขึ้นรถเขาเองอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เมืองระยองค่ะนำตัวผู้ต้องหา2คนเป็นวัยรุ่นนะคะอายุ18ปีทั้งคู่เลยค่ะก็คือก่อเหตุใช้ปืนยิงคู่อริจนเสียชีวิตไป1บาดเจ็บไป3ในงานเทศกาลหาดแม่ลำพึงสีสันภาคตะวันออกเมื่อกลางดึกคืนวันที่18นะคะทีนี้พอหลังก่อเหตุเนี่ยทั้งคู่ก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งที่ปวกแดงระยองตำรวจก็ตามไปจับมาได้ล้อมจับปืน9มม.ทีนี้จากการสอบสวนขยายผลนี่นะคะหนึ่งใน2คนอายุ18นี่นะเคยต้องโทษคดีปืนมาแล้วแล้วก็เคยถูกขังอยู่ที่สถานพินิจจังหวัดระยองเมื่อปี67ปี67แสดงว่าเขาอายุแค่16เองโดนขังแต่หนีออกมาได้ดูสิเออห นีออกมาจากสถานพินิจเมื่อปี67แล้วปีนี้เขาอายุ18เออก็มาก่อเหตุซ้ำก็คือใช้ปืนยิงคู่อริก็เขาบอกว่าก็ให้การตามเดิมตามวัยรุ่นว่าอ๋อมางานที่ระยองนี่แหละที่หาดแม่ลำพึงแล้วเจอคู่อริเก่าเกิดมีปากเสียงกันเอาปืนยิงใส่จนตายและบาดเจ็บเอ้าดูให้การแบบเนี้ยธรรมดามากสำหรับเด็กอายุ18คนนี้นะคะทีนี้ตำรวจก็เลยนำทั้ง2คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะแต่ว่ามีตำรวจอยู่นายนึงไปยืมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันกับรถที่ใช้ก่อเหตุมาประกอบการทำแผนน้องรุ่ง
0: ครับครับ
1: คือพอทำแผนเสร็จเนี่ยตำรวจก็คุมตัววัยรุ่น2คนกลับไปที่โรงพักปรากฏว่าสำนักข่าวเพจต่างๆก็ไลฟ์สดด้วยนะตอนนั้นน่ะทีนี้ผู้หญิงเจ้าของรถก็เกิดความกังวลใจเพราะว่าโอ้โหดูสินะรถของฉันน่ะก็มีไลฟ์สดมีออกข่าวไปทั่วเลยนะคะเกรงว่าประชาชนที่ดูข่าวอยู่จะเข้าใจผิดคิดว่าเอารถคันนี้แล้วก็ป้ายทะเบียนของตัวเองเนี่ยจะเป็นรถคนร้ายเธอก็ต้องรีบเดินทางไปเจอผู้กำกับบอกว่าให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้หน่อยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของชาวบ้านที่ตำรวจยืมของหนูมาใช้ในการทำแผนนะไม่ใช่รถคนร้ายนะอะไรอย่างเงี้ยนะตำรวจบอกว่ามันก็ผ่านไปแล้วอะทำแผนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องฝากว่าให้ผู้กำกับสภ.เมืองระยองช่วยแจ้งหน่อยว่าอันเนี้ยไม่ใช่รถคนร้ายรถของชาวบ้านที่ตำรวจยืมแล้วมันเป๊ะเลยนะรุ่นเดียวกันสีเดียวกันอะไรเหมือนกันหมดเลยอ่ะน้องบุ้งนะก็ตูนเธอก็บอกว่าโอ้ยดูสิอยู่ก็มายืมรถเอาไปทำแผนแล้วทำแผนเสร็จก็กลับตำรวจก็คืนรถชาวบ้านไปแต่ว่าไอ้เจ้าของรถตัวจริงอ่ะเขาก็กังวลสิคราวนี้ไปดูในไลฟ์สดโอ้โหหลาเลยทั้งทะบงทะเบียนเนี่ยเป็นของหนูนั่นน่ะค
0: ่
1: ะเนี่ยก็เมื่อวานจริงๆก็ต้องใช้กำลังเยอะเพราะว่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจะมาลุมประชาทันเหมือนกันนะคะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะมีเด็ก18นะหนีสถานพินิจออกมาเมื่อปี67แล้วมาก่อเหตุซ้ำ
0: ดู
1: โอ้โห

0: แสดงว่าไม่กลัวอะไรเลยนะกฎหมายเลยนะสักกับเด็กพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: โอ้
1: โห
0: เขาสมมติถ้าเป็นเด็กคนอื่นอะติดคุกอยู่แล้วเออหนีออกมาด้วยก็ต้องหนีต่อถูกปะไม่ควรมาก่อเหตุอะไร
1: โอ้ค
0: ่ะ
1: ไม่รู้ติดกี่ติดจริงกี่ปีอยู่กี่ปีแล้วหนีออกมานะเออพวกนี้ครับ
0: สุดท้ายก็ไม่ต้องตามนะฮะเด็กจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะมาก่อเหตุซ้ำแล้วตายด้วยนะคะตายดึงบาดเจ็บ3นะที่ยิงเขาเนี่ย
1: ครับผมเมื่อคืนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะพี่นะครับผู้ใหญ่บ้านซิ่งรถฝ่าสายฝนนะฮะเขาบอกว่าหักหลบรถ10ล้อนะครับพุ่งไปชนรถขายปลาหมึกย่างนะฮะเสียชีวิต1บาดเจ็บ1คือรถปลาหมึกย่างเป็น2สามีภรรยานะครับขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยนะก็เป็นรถเหมือนกับรถพ่วงข้างเนี่ยจอดอยู่นะครับใช่แล้วก็ถูกรถตู้คันนี้นะครับพุ่งชนแบบไม่มีเบรกเลยก็เลยส่งผลให้แม่ค้านะครับภรรยาเนี่ยเสียชีวิตส่วนสามีเนี่ยรอดแต่ก็บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตัวผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยมามอบตัวแล้วนะครับที่สภ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เมานะเขาบอกว่าเขาเนี่ยหักหลบรถบรรทุกคันหนึ่งก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าชนแบบเต็มนะฮะเขาบอกเขาไม่ได้เมานะแต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีเนี่ยเดินตามไปถ่ายเขาเนี่ยอยู่ๆเขาเดินคือหลังจากชนคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับเขาเดินออกไปเป็นกิโลเลยเขาเดินออกไปจากจุดเกิดเหตุไปกิโลนะครับ
0: เดินทำไมอ่ะ
1: ก็เนี่ยคนก็บอกโอ้พี่ไม่เมาไหมพี่ไม่ดูเขาหน่อยอ่ะพลเมืองดีเขาอัดคลิปไว้
0: แล้วมันไม่ดูช่วยเหลือที่เกิดเหตุก่อนไหม
1: เออมันผิดวิสัยของคนที่คนปกติอ่ะนะครับเขาก็เดินออกมาสุดท้ายก็โดนตามกลับไปนะครับอ่ะแล้วอีกวันนึงก็ไปมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะล่าสุดนักข่าวไปเจอตัวสามีนะครับสามีเนี่ยนั่งวีลแชร์ยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะไปร้องไห้ที่หน้าศพของภรรยาครับสามีเนี่ยฟื้นขึ้นมายังไม่รู้เลยนะว่าภรรยาจากไปแล้วตอนฟื้นขึ้นมาเนี่ยในโทรศัพท์สามีเนี่ยไลน์หยิบโทรศัพท์มาได้ไลน์หาภรรยาเขาเลยเธออยู่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็สลบไปแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาสุดท้ายก็เลยเนี่ยเขาก็เลยพาตัวสามีเนี่ยนะฮะจากโรงพยาบาลมาวัดโอ้โหยืนไม่ไหวเลยนะฮะร้องไห้ต่อหน้าศพภรรยา
0: ค่ะ
1: นะครอบครัวนี้มีลูก3คนพี่สี
0: โอ้โห
1: 6ขวบ8ขวบแล้วก็16
0: กำพร้าแม่ไปเลยเด็ก
1: เออแล้วปกติ2คนก็ช่วยทำมาหากินอย่างเนี้ยโอ้โหเหนื่อยเลยพี่เขาเหลือตัวคนเดียวแล้วเนี่ยเขาก็เลยวอนให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำด้วยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่เมาเขาเชื่อว่าผู้ใหญ่เมา
0: เขาคิดว่ายังไงก็เมาขับขนาดนั้นเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ขับรถกับลากันก็นั่นแหละต้องระมัดระวังนะคะ
1: ครับผม
0: คนเดินถนนคนข้ามถนนยิ่งกลางคืนเนี่ยวิสัยทัศน์มันไม่ได้เหมือนกลางวันหรอก
1: ใช่
0: ค่ะยิ่งเมาก็ไปอีกเนี่ยโห
1: หนักเลยนะ
0: หนักเลยนะคะมีข้อหา
1: ค่
0: ะเดี๋ยวชีวิตเป็นนักของนักแล้วพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: กเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือก

0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ยูฮูมาแล้วนะมาแล้วนะคะอาจจะมีช้าๆง่วงๆบ้างนะคะหลังใหม่ของเรานะคะเข้าเวรมา128วันแล้วยังไม่ได้หยุดนะคะก็6:16 ชั่วโมงที่2ข่าวเช้า9:15วิทยุอสมททั่วไทยนะคะวันจันทร์วันนี้พรุ่งนี้8โมงเช้าว่าเวลาประเทศไทยเนเน่ก็จะขึ้นเวทีใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกเนาะ
1: มันวันนี้อังคารนะพี่พรุ่งนี้พุธใช่ไหม
0: พรุ่งนี้8โมงนะคะ
1: ครับผม
0: เน่ก็จะขึ้นเวทีประกวดขอย้ำว่าเป็นการประกวดนะไม่ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตอะไรนะคะ
1: ครับ
0: เป็นการประกวดเพราะว่ามีวงประจำของเน่อ่ะบินไปจากภูเก็ตด้วยนะเด็ก
1: ๆ
0: โอ้โหลาโรงเรียนพ่อแม่ลูกบินไปเชียร์กันทั้งวงเลยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมต้อง
0: คงกำลังใจ
1: ล้นเหลือเชียร์ด้วยครับ
0: ค่ะเนาะกำลังใจล้นเหลือก็หลายคนก็เข้าไปดูคลิปนะคะบรรดายูทูบเบอร์นะเขารีแอคกันยังไงโอ้โหพอได้ยินเพลงเมื่อสักครู่ค่ะที่น้าแอดแต่งคือมันมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันนี้น้าแอดร้องกับคุณปานธนพรอีกเวอร์ชันนึงก็เป็นรวมศิลปินนะคะเขาก็เรียกว่าดูสิศิลปินเหล่านี้เนี่ยเป็นศิลปินแบบตำนานในเมืองไทยนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับเมเน่นะคะที่ไปแข่ง AGT รอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐอเมริกานะเขาร้องไห้ด้วยนะคะหรือจำชื่อไม่ได้ละคนนี้มีคนตามเขาเยอะมากเลยเขาร้องไห้เลยพอเขาได้ยินเพลงนี้ของน้าแอดน้ำตาเขาไหลก็บอกว่าเนี่ยคนเขาบอกว่าอย่างนี้นะคนอเมริกันเนี่ยคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าไม่มีใครทำแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะคนไทยส่งกำลังใจให้กับเมเน่นะคะตอนนี้ก็เมเน่รอยัลนะคะมีผู้ติดตามบนโซเชียลมากกว่า3ล้านคน
1: นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
0: 3ล้านเนาะก็เดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะดูมั่นใจนะคือหลายคนลุ้นนะว่าพี่เธอจะใช้เพลงอะไรในการร้องนะกว่าที่จะเอาชนะทั้งผู้ช
1: ม
0: ได้ทั้งหมดนี่นะคะน้องรุ่งเนาะเดาไม่ถูกเลย
1: คือรายการเขาก็จะไม่บอกเลยนะพี่เนาะ
0: ไม่บอกแต่เขาให้โจทย์มาสำหรับผู้แข่งคงรู้กันแล้วนะคะคงให้โจทย์มาค่ะ
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมพี่ตามเวลาบ้านเรา
0: พรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมตามเวลาในบ้านเราค่ะนั่นแหละจะรอติดตามดูนะคะ
1: ครับผมรอติดตามรอติดตามนะฮะ
0: น่าลุ้นเนาะได้ลุ้นเดี๋ยวได้ลุ้น
1: คร
0: ับ
1: ส่วนบันเทิงอื่นๆใช่ไหมพี่นะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้มีอะไรบ้างนี่ครับ
0: นี่ไงสาวมั่วหน้างาน
1: อ๋องานจะเข้าแล้วเนาะดูเหมือนว่าทนายไพศาลนี่จะรับเป็นแม่งานละในการฟ้องดำเนินคดีตัวเธอ
0: แล้วโดนข้อหาอะไรอ่ะแล้วเอาจริงๆเราก็ดูว่าก็อาจจะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรมากมายไม่ได้หลอกใช่ไหมแต่ว่าคือไปทุกงานนี้หรอ
1: ก็เจตนาพี่เจตนาเขาบอกว่าคือมุ่งหวังจะเข้ามาถ่ายรูปกับคนดังๆเพื่อเหมือนกับไปแอบอ้างจะไปหาผลประโยชน์ต่อหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากังวล
0: โอ
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเห็นล่าสุดเนี่ยทนายไพศาลก็ประชุมระดมทีมทนายนะครับแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับเธอ
0: ค
1: ค่ะลักษณะเหมือนไปแอบอ้างอ่ะแอบอ้างคนรู้คนนี้ไปทั่วนะครับ
0: อือห
1: ือ เขาบอกอยู่ดีนะเนี่ยเขาถึงบอกอยู่ดีไม่ว่าดีใช
0: ่
1: ไหม
0: เออไม่ทั่วจริงๆนะขอโทษนะไม่เว้นแม้แต่คนเอกบุญสิน
1: ก็ยังโดนเอารูปไปแอบอ้างนะ
0: ไม่ไปถ่ายรูปเลย
1: ไม่ได้
0: เอารูปก็คือไปถ่ายรูปเออท่านอดีตแม่ทัพอ่ะก็โดนก็ไปถ่ายรูปเหมือนกันนะคะเออมีในรูปด้วยนะแล้วก็อันนี้ตอนที่เป็นทหารนะคะไม่ใช่ตอนบวชตอนนี้นะเออเน
1: ี่
0: ยค่ะเออคนเอกบุญสินภาคกลางใช่รู้สึกว่านักข่าวก็ถามท่านนะท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้จักใครถ่ายก็ถ่ายหมดแหละเออใครถ่ายก็ถ่ายหมดนะคะซึ่งเจ้าตัวนะคะเอาคุณนุชละกันชื่อคุณนุชนะตอนนี้กลายเป็นนามสกุลมั่วบ้านงาน เขาก็บอกว่าเธอเนี่ยทำงานด้านโฆษณาและงานออร์แกไนซ์การเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าอะไรก็ตามนี่นะคะเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่มีเจตนาไม่ดีเลยไม่ได้ต้องการแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ใดๆแต่ทำไปเพราะความชื่นชอบส่วนตัวก็เลยขอโทษกับทุกคนนะคะหลังจากนี้ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแน่นอนนะคะก็ตอนแรกคือขอโทษคุณหนุ่มกันชัยทนายแก้วทนายตุ๋ยทนายไพศาลทนายกุ้งที่ทำให้เกิดเรื่องนะเธอก็ว่าอย่างนั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษจริงๆค่ะอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าทุกคนก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเจอกันในงานอะไรอย่างนี้บางท่านอ่ะก็อาจจะโทรปรึกษาเรื่องคดีบ้างนะคะเจอกันที่ศาลบ้างอะไรอย่างนี้
1: ครับ
0: คือก็ว่าอย่างนั้น
1: เมื่อวานเนี่ยใครได้ดูโหนกระแสนะครับก็จะเห็นว่ามีการนำผู้เสียหายนะฮะที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเลยนะครับมานั่งออกรายการด้วยนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่แหละทนายไพศาลเขาเลยบอกว่าผมเอาแน่นอนเนี่ยคุณอยากเรียนรู้ความโหดจากผมนะครับคุณรอได้เลยผมเล่นได้แต่ไม่ตลกด้วยนี่แต่สิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยทั้งการถ่ายรูปกับคนดังเอาภาพไปโพสแล้วแอบอ้างทำให้บุคคลหนึ่งเกิดความตื่นตระหนกจนเป็นแพ้นี่อันนี้เขาหมายถึงน่าจะแฟนเก่าเขานะพี่คือแฟนเก่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเมื่อวานเขามาออกรายการด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นแฟน
0: เก่าเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะแฟนนี่คือคุณนุชเนี่ยเป็นสาวหล่อเอางี้แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: คร
1: ับแล้วก็เมื่อวานนะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาออกรายการด้วยก็บอกว่าเขาแอบอ้างจนเธอเป็นแพนิคไปหมดแล้วอ่ะคือพอเลิกลากันเนี่ยเลิกลากันเนี่ยเหมือนกับเธอก็โดนคุณนุชเนี่ยเรียกร้องค่าเหมือนกับที่เคยเลี้ยงดูปูเสือกันมาเนี่ยค่าห้องค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรไม่รู้อ่ะก็เลิกกันแล้วนี่ก็เรียกเงินเขาหมดอ่ะตัวเธอก็เลยแบบโอ้คุณนุชเขาก็คอยส่งไลน์มาเนี่ยนะถ้าไม่อยากมีปัญหากับป๋านะนี่นู่นนี่นั่นรู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นเธอถ่ายรูปส่งมาให้ดูเนี่ยก็มีทั้งคนรอบข้างนะมีทั้งเป็นแพนิคนะครับเห็นว่าอีกคนเนี่ยโดนไล่ออกจากบ้านก็มีอีกคนเสียเงิน5ล้านจนเกือบจบชีวิตตัวเองก็มีนะฮะก็เขาบอกหลังจากนี้เนี่ยพี่ทนายไพศาลบอกคุณจะได้รู้ว่าคุณทำอะไรไว้บ้างเดี๋ยวผมจะสอนคุณเองนี่
0: ก็แสดงว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่แค่ถ่ายรูปเฉยๆแสดงว่าต้องสร้างความเดือดร้อนถ้าทนายพูดแบบนี
1: ้
0: ครับมันก็เป็นไปได้นะคนเราเมื่อวานนี้มีคนปล่อยคลิปขนาดแม่สามีของคุณชมพู่อารยาก็เปิดคลิปให้ดูนะ สาวนุชเนี่ยก็จะเดินไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วทำตัวแบบสนิทแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเหมือนกันนะ
1: เออครับ
0: เออนั่นแหละเขาก็ทำเนียนๆเข้าไปเราเห็นแล้ววิธีการเข้าไปก็คือว่าก็จะเดินอ้อมไปข้างหลังเวลาเขากำลังจะถ่ายรูปรวมคนถ่ายรูปแบบเออคนสนิทกันอะไรเงี้ยเธอก็จะอ้อมไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแทะอะไรอย่างนี้เออ อย่างนั้นเลยวิธีการนะคะวิธีการก็จะเป็นแบบนั้น
1: ตอนนั้นคนเราวันหนึ่งนะมันก็ต้องถูกทำอะไรไม่ถูกต้องนะมันก็ต้องถูกเปิดโปขึ้นมานะพี่เนาะ
0: ค่ะก็งงจริงว่าแล้วเขาจะได้อะไรเหรอไปเอาลูกไปอวดเหร
1: อ
0: วิธีการเนี่ยไม่รู้นะคือรู้ว่าเขาถ่ายเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้เอาอดีตแม่ทัพท่านพระบุญสินหรือว่าพลเอกบุญสินภาคกลางอีกสักหน่อยนึงนะคะอันนี้มาจากว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามท่านแบบจริงจังเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านพระบุญสินรู้จักคุณนุชเป็นการส่วนตัวไหมแล้วก็จะถ้าไม่รู้จักเนี่ยจะมอบหมายให้ผู้ดูแลหรือตัวแทนท่านเนี่ยไปดำเนินการอะไรหรือไม่ท่านบอกว่าไม่แต่ว่าการมีภาพถ่ายกับบุคคลสาธารณะผู้มีชื่อเสียงหรือแม้แต่พระไม่อาจใช้ยืนยันโดยอัตโนมัติถึงสถานะความไว้วางใจหรือการได้รับมอบหมายเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นภาพถ่ายควรอยู่ในขอบเขตของภาพและไม่ควรถูกนำไปตีความเกินกว่าข้อเท็จจริงพลเอกบุญสินก็เลยบอกว่าน้อมนำเป็นคำสอนสำคัญว่าศีล5เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะศีลข้อ4การเว้นจากมุสานะมุสาวาทนะซึ่งเตือนให้เราพูดความจริงไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวบิดเบือนไม่กล่าวสิ่งใดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดการรักษาศีลไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่พูดเท็จเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีสติในการกล่าวถึงผู้อื่นไม่เติมแต่งไม่กล่าวอ้างเกินจริงและไม่ใช้ชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาเป็นเครื่องสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองนะคะเพราะฉะนั้นภาพถ่ายเป็นเพียงภาพแต่ข้อเท็จจริงต้องมีความจริงเป็นเครื่องยืนยันท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องของสาวนุชเนี่ยนะคะท่านก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้มอบหมายให้ใครไปดำเนินการใดๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่รับรองความสนิทเลยท่านบอกว่าภาพถ่ายไม่ใช่ใบรับรองความสนิท
1: ครับ
0: ก็จำได้ว่าตอนที่แบบเรากำลังหึ่มหั่นอยู่กับทางเพื่อนบ้านนะโอ้พระบุญสินนี่แบบเหมือนพระเอกเลยจริงๆน้องๆ นะไปที่ไหนนะเด็กๆโอ้ชอบเนาะใครๆก็อยากจะถ่ายรูปกับท่าน
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าสาวนุชเนี่ยจะเจอข้อหาอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอารูปต่างๆเหล่านี้ไปทำอะไรนะฮะไปเรียกผลประโยชน์ไปข่มขู่ไปอะไรก็เดี๋ยวรอดูเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปยังไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรบ้างนะพี่นะ
0: ค่ะแล้วคือแปลกนะทำไมเขาอยู่ไปได้ทุกที่เลยเหรอเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้จะไปที่นั่นจะไปที่นี
1: ่อืมครับ
0: เนาะแต่เขาก็แต่งตัวดีอยู่นะดูเนียนๆนะเกียงตื่นๆอ่ะเนียนๆเลยดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ติดตามคนนั้นคนนี้อะไรอย่างงี้นะคะ แต่ว่ามันก็ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยก็แสดงว่าอานาถือมาติงดาราคนดังก็เข้าถึงไม่ยากหรอกถ้าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเมื่อวานพอจบรายการนะพวกเราทนายที่เขาบอกตอนนี้เขาเป็นชื่อว่าทนายดีมทีมของคุณหนุ่มอ่ะเนาะนะครับเขาก็บอกว่าถึงจะออกมาขอโทษตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของคุณนุชเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนว่าเจตนาเนี่ยไม่มีเจตนาดีเลยครับ การมายืนถ่ายรูปมาเข้าเคลมสัมภาษณ์กับทีมทนายเนี่ยนะครับมันเป็นการขอโทษเพื่อเอาตัวรอดนี่นะฮะพี่บีทนายเขาว่างั้นนะแต่มันสายเกินไปเพราะพฤติกรรมเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการที่จะเข้ามาถ่ายรูปและเอารูปเนี่ยไปแสดงถึงความโชว์เหนือไปหลอกคนไปคุยกับคนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เนี่ยตรงเนี้ยเขามองว่ามันผิดเอาละนี่แหละนะก็ทีนี้นุชคงจะไปถ่ายรูปกับใครคงแบบโอ้ไม่ละครับไม่เอานุชจะเข้าไปขอถ่ายรูปกับใครทุกคนคงแบบตอนนี้คงแบบโอ้ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับเออเนาะคงไม่มีใครกล้าให้เธอถ่ายแล้วล่ะ
0: มาอัปเดตคดีทัวร์โกงเงินของคุณชิปวัสุแสงสินแก้หรือว่าชิปลอดอกับภรรยาคุณจ้าจ๋าพิมพ์ตะตานะคะผ่านไปปีนึงแล้วนะจำได้เราปีที่แล้วเราอ่านข่าวนี้ว่าสองคนนี้เนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วปรากฏว่าไม่มีทัวร์ที่จองไปไม่มีอยู่จริงนักข่าวก็เจอว่า1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคืบหน้าไหมทั้งคู่บอกว่าตอนนี้นะคะคดียังไม่คืบหน้ายอมรับเลยแต่ก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องวอนว่าคู่กรณีอย่าหลบหนีขอให้ติดต่อกลับมาเจรจาแล้วก็บอกว่ามีผู้เสียหายรายอื่นด้วยรวมมูลค่าของบริษัทนี้ที่โกงทัวร์ไปนี่นะคะ10ล้านค่ะน้องโด่ง
1: โอ้โห
0: 10ล้านนะคะแล้วก
1: ็
0: ความเสียหายไม่ได้เกิดแค่ทริปนี้ที่คุณจิ๊บกับคุณจ้าจ๋าจะเดินทางนะก่อนหน้านั้นอีกซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู่นะคะถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสียหายแล้วมีการอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆกับกลุ่มที่โดนบริษัทนี้เนี่ยโกงแล้วก็ที่สำคัญคือมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาเปิดหน้าเพจเพื่อขายทัวร์ขายการท่องเที่ยวเป็นลักษณะรับจัดทัวร์นะคะแล้วก็สองคนเนี่ยคุณทิพย์กับคุณจ๋าก็ชอบเที่ยวใช่ไหมบางทีก็จัดเองบ้างบางทีก็เพื่อความสะดวกก็เลยใช้บริการก็เลยพลาดไปเจอบริษัทนี้นะคะเนี่ยค่ะคือตอนนั้นเนี่ยจะไปงานประจำปีของประเทศมองโกเลียซึ่งเขาเป็นเทศกาลใหญ่นานาชาติจัดแค่ปีละครั้งเดียวก็เลยต้องการว่าจะจองแบบคอนเฟิร์มล่วงหน้าให้เยอะๆหลายวันหน่อยแล้วก็เขาจะไปดูแลพื้นที่เฉพาะให้อย่างชัดเจนต้องการผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ปรากฏว่าตอนแรกก็คิดว่าชัวร์มากแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าโดนเนี่ยตอนนี้ผ่านมาปีนึงแล้วนะคะความเสียหายถามว่าเท่าไหร่ต่อ1ทริปต่อคนเนี่ยก็6หลักต้องดุ้งเป็นแสนหลายคนรวมกันก็10กว่าล้านนะคะตอนนี้ยังไม่คืบหน้าเนี่ยค่ะยังไม่คืบหน้าก็เขาบอกว่าทราบว่าเขามีประวัติมาก่อนล่วงหน้าแต่ตอนที่โอนให้เขาเนี่ยไม่ทราบจริงๆตอนนี้ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงทราบประวัติก็เลยขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยช่วยเอาสำนักทะเบียนราษฎรมาดูเอาประวัติต่างๆมาดูปรากฏว่ามีก็คือทำอะไรไม่ได้อ่ะเอามาดูแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครที่เปิดบริษัททัวร์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่คืบหน้ารวมตัวกันสำหรับผู้เสียหายตอนนี้ไงคะก็เลยบอกว่าอย่าให้เขามาเจรจาให้ติดต่อกลับมาพูดคุยนะคะให้กลับมาพูดคุยถามว่าก็อยู่ในวงการท่องเที่ยวไหมอยู่ในวงการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปินดารานะไอ้คนที่ทำธุรกิจนี้โอ้โหเนี่ยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเข็ดขยาดแล้วตอนนี้เวลาจะไปภูฐานไปญี่ปุ่นหรืออะไรพวกเนี้ยก็ไปเองดีกว่านะคะไม่ต้องผ่านจริงๆระดับนี้ก็ไปเองได้นะเพราะว่าอะไรคุณพี่จิ๊บเนี่ยเขาเคยทำงานกระทรวงการต่างประเทศเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็คือไปทัวร์มันสะดวกดีนะมีรถมีลารับส่งอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องจองเองไม่ต้องอะไรล่วงหน้าอะไรอย่างนี้
1: ใช
0: ่แต่ก็โดนแบบนี้เขาก็บอกว่าเข็ดจริง
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นอุทาหรณ์ให้ใครจะจองทัวร์ดูดีๆนะครับ มาดูกีฬากันสักหน่อยนะพี่นะช่วงนี้เอเชียนเกมนะครับนะก่อนที่จะไปดูผลงานทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะฮะไปดูนี่ก่อนนะครับนักว่ายน้ำชาวจีนนะฮะคว้าเหรียญทองที่2ในเอเชียนเกมถามว่าอันละแปลกอะไรเธอเพิ่งอายุ13เองพี
0: ่
1: อายุ13คือประมาณม2นะนี่ม2นี่เป็นเจ้าเอเชียแล้วนะฮะก
0: ็
1: คือจีนเขาปั้นมาเพื่อเดี๋ยวเตรียมไปเป็นโอลิมปิกแน่นอนนะฮะโอ้โหน้องเนี่ยอายุแค่13ปีนะฮะนักว่ายน้ำสาวคว้าเหรียญทองที่2จากท่าผสม200เมตรทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับโอ้โหนะฮะว่าย200เมตรเนี่ย2นาทีกับอีก6วินาทีเขาบอกว่าขาดอีกแค่ 0.4 วิจะทำลายสถิติโลกนะครับเด็กอายุ13นะฮะ
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเพิ่งคว้าเหรียญทองนะครับผีเสื้อ200เมตร
0: โอ้
1: นี่มาคว้าอีก1เหรียญ นะในท่าผสมนะครับ200เดี๋ยวเธอจะลงทำการแข่งขันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อลงไปแล้วอันนี้ผลัดฟรีสไตล์4คูณ200นะครับได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าเป็นนักว่ายน้ำที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วนี่ฮะแล้วเธออายุ13ได้เหรียญทองแล้วนะ2ทองนะเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้นะพี่ว่าเขาฝึกเด็กเขายังไงนะฝึกตั้งแต่กี่ขวบใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยไหมหรือยังไงนะครับต้องทำยังไงอ่ะกีฬาว่ายน้ำเราจะได้กลับมาเก่งเด็กไทยจะได้มีอย่างนี้บ้างนะคิดดูว่าอายุ13นี่อย่างน้อยเล่นได้เนี่ยผมว่ามีอีก3ครั้งเลยนะเอเชียนเกมได้อีก3ครั้งนะ
0: ค่ะอ
1: ีก3ครั้งเธอเพิ่งอายุ25นะพี
0: ่
1: สบายสบายเลยคู่แข่งคือถ้าใครแพ้เธอเที่ยวนี้เนี่ยเตรียมนั่งทำใจยาวเลยครับว่าถ้าเห็นชื่อแล้วเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยใครอยากได้เหรียญทองเนี่ยก็คงจะยากแล้วล่ะเพราะว่าเธอต้องอายุ13ยังพัฒนาไปได้อีกไกลนี่แหละนะครับทีมสตาฟโค้ชไทยต้องไปศึกษาแล้วว่าเขายังไงอ่ะ13เขาปั้นขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาจับมาซ้อมตั้งแต่กี่ขวบยังไงนะครับเนาะ
0: เขาปั้นยังเก่งมากเ
1: นาะใช่อายุ13ได้2เหรียญทองไปแล้วนะครับ
0: โอ้โหสุดจริงๆเนาะเป็นพ่อเป็นแม่นี่แบบภูมิใจมากนะคะ
1: ครับ
0: ไปดูนักกีฬาคนหนึ่งนะคะน้องพิงพิชาบนโอภาสนิพัฒน์นี่คือเป็นข่าวสำคัญสำหรับแบดมินตันเลยนะคะถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวน้องรุ่งเพราะว่าตรวจพบสารบัญชีสารต้องห้ามก็คือฟูโรซิไมด์สารตัวนี้เป็นสารต้องห้ามก็เลยส่งผลให้ไม่สามารถลงแข่งเอเชียนเกมได้นะคะ
1: โอ้โ
0: หโดน
1: ไปอยู่
0: IPA
1: ในยาน
0: ะคะ
1: อะไรฮะ
0: โอ้
1: ครับ
0: ก็ IPA คือองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาตินะคะเนี่ยดำเนินการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ระบุว่าตัวอย่างของน้องพิงค์พิชามนนักกีฬาแบดมินตันไทยอันนี้เป็นการเก็บตัวอย่างจากการตรวจนอกการแข่งขันเมื่อ17กันยายนที่ผ่านมาก็ผลทางห้องปฏิบัติการออกมาแล้วเป็นบวกสำหรับสารฟูโรซีไมด์ตัวนี้เป็นสารต้องห้ามอยู่ในหมวด S5 ยาขับปัสสาวะและสารบดบังห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและนอกการแข่งขันก็เลยต้องพักการแข่งขันชั่วคราวมีผลทันทีนะคะไม่สามารถแข่งได้ไม่ต้องซ้อมไม่ร่วมกิจกรรมในเอเชียนเกมระหว่างที่คำสั่งยังมีผลค่ะห้ามทำอะไรทั้งสิ้นห้ามทำหน้าที่ฝึกสอนด้วยนะห้ามไปสอนคนอื่นด้วยคือสิ่งสำคัญตรงนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณานะคะแต่ว่า ยังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษขั้นสุดท้ายก็ยังมีสิทธิ์คัดค้านได้ศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาแผนกต่อต้านการใช้สารต้องห้ามรวมถึงสามารถจะร้องขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างใหม่ตามขั้นตอนก็ได้แต่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก็เลยคิดว่าน่าจะชวดแล้วสำหรับการลงแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกม
1: ครับ
0: คือ เนี่ย
1: งงไปทบทวนดูนะพี่ว่าสารตัวนี้มันอยู่ใน
0: ยา
1: อะไรในในยาในเครื่องดื่มบำรุงอะไรยังไงมันอยู่ในไหนอ่ะครับ
0: ค่ะ
1: มันจะพลาดลงแข่งขันเลยใช่ไหม
0: พลาดเลยค่ะไม่ได้แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้สาวไทยเราแพ้จีนครับเรียกว่าจีนเขามาเหมือนเพื่
0: อ
1: เขาเรียกอะไรนะล้างตานะพี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขามาเนี่ยหวังที่จะล้างตากับไทยเลยล่ะ
0: 5-7เลยนะคะ
1: ครับก็เท่ากับที่เราชนะเขาในชิงแชมป์เอเชียนะครับ5-7แต่ครั้งนี้เขาชนะเราแทนนะครับ
0: ใช่เอาคืนอ่ะ
1: ก็ครับโค้ชออสนะครับโค้ชออสก็กล่าวแสดงความยินดีกับจีนด้วยนะครับบอกว่าเขาแสดงศักยภาพได้ดีมากนะครับเป็นเกมที่มีคุณภาพนะฮะจุดแข็งของเขาเนี่ยทั้งเสิร์ฟดีทั้งบล็อกดีผู้เล่นตัวหลักเนี่ยสามารถทำคะแนนได้นะครับก็ทำให้ไทยเราเล่นยากขึ้นนะฮะก็โค้ชออสก็ยอมรับนะครับในความพลาดแพ้ให้แพ้แล้วก็ขอโทษแฟนนักกีฬาแฟนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาให้กับทุกคนได้นะฮะโอ้เขาบอกว่าเป็นการหยุดสถิติชนะรวด16แมตช์ของสาววอลเลย์ไทยด้วยนะในทุกรายการนะครับกีฬามีแพ้มีชนะว่าคือวันนี้เราไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันนะคือวันนั้นเราชนะเราได้ไปโอลิมปิกแต่อันนี้เขาชนะเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้เหรียญทองเอเชียนเกมส
0: ์ใช่
1: อันไหนยิ่งใหญ่กว่าอันไหนยิ่งใหญ่กว่าก็ยิ่งใหญ่ทั้งคู่นะพี่นะถ้าเลือกได้เขา
0: ใหญ่ทั้งคู่อ่ะยิ่งใหญ่ก็นี่เหรียญทองแดงเราก็ไม่ได้นะใช่ไหม
1: เดี๋ยวไปชิงก่อนสิ
0: ก็บอกว่าไม่น่าไม่ได้แล้วก็น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนนี่แหละสามประเทศนี
1: ้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอคู่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใครชนะเขาก็เข้าชิงแล้วก็แพ้มาเจอเราป่ะพี
0: ่ค่ะ
1: จะลงแล้ว
0: ก็คือไปชิงทองแดงระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่ไหมวันนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ยังไม่ชวดนะคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหก็
1: ยังมีลุ้นได้เหรียญ
0: มีลุ้นทองแดงทองแดงนะคะก็ถ้าจะให้เดานะคิดว่าญี่ปุ่นจะไปเข้าไปชิงทองกับจีน
1: ใช่ใช่ดูทรงแล้ว
0: ว่าไหมดูทรงแล้วก็ไทยก็ชิงทองแดงกับเกาหลีไปนะคะก็ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าอันดับโลกแล้วก็เนาะต่ำกับเขาอ่ะ
1: ใช่วันนั้นเราก็สร้างผลงานไว้อย่างสุดๆแล้วไปตบที่จีนแล้วไปชนะเขาได้แล้วคว้าตั๋วไปโอลิมปิกนี่ก็โอ้โหแฟนวอลเลย์จีนเขาก็เงียบไปทั้งประเทศแล้วนะคือเราก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วล่ะ
0: สุดยอดแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็ปิดเนาะ
1: ครับผม
0: ปิดค่ะเมาข่าวเล่าบันเทิง
1: เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับพี่สักครู่นะฮะเลยครับสำนักงานครับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับหรือว่า NSO นะครับเดินหน้าขยายผลการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะนะครับปีพ.ศ. 2568สู่ระดับภูมิภาคนะครับ ล่าสุดเปิดงานแถลงผลในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่นครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All นะครับก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรมีนายเอกพงษ์ลิ่มเจริญนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีคุณธีรพงษ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยนะครับเข้าร่วมด้วยเขาบอกว่างานนี้นะครับเป็นการนำเสนอแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรและที่อยู่อาศัยในภาคใต้พร้อมกับเปิดเวทีเสวนาเจาะลึกมิติเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแรงงานนะครับเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ใช้ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือวางแผนพัฒนาแล้วก็จัดสรรทรัพยากรได้ตรงจุดนะครับการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจนะครับเพื่อขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้และส่งเสริมด้านการนำข้อมูลสัมมโนไปใช้ประโยชน์ใน3ภูมิภาคนะครับได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับเพื่อนำข้อมูลจริงไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบยั่งยืนนะครับ
0: ค่ะจากภาคอีสานก็มาภาคใต้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะไปฟังเพลงสดกันเลยเนาะ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวกับ

ันหน่อยเร็วอยากเห็นหน้านะคะเชิญข้ามมาแล้วศิลปินอีกเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะเชิญมานั่งข้างในเร็ว

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: S บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิตโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับผมก็สุดท้ายทิ้งท้ายด้วยเรื่องมันก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาสังคมหนึ่งด้านกันนะพี่สีก็คือพวกพ่อเลี้ยงน่ะนะพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยนะฮะบางทีคนที่เป็นคนที่มีลูกติดเนาะไปคบผู้ชายคนใหม่เนี่ยบางทีก็ต้องจะว่ายังไงอ่ะจะว่าอย่าไว้ใจนะพี่เนาะ
2: ต้องระวังต้องระแวงเอาจริง
3: ๆใช่จริงคือถ้ารักลูกมากกว่ารักผู้ชายเนี่ยต้องดูดีๆเลยล่ะอ่ะอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณเป็นห่วงลูกคุณมีลูกเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปคบผู้ชายคนใหม่เนี่ยคุณต้องดูหัวนอนปลายเท้าเขาให้ดีๆเพราะเมื่อคืนนี้นะครับคอมมานโดฮะเขาไปจับกลุ่มพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดเด็ก10ขวบ
2: ลูกเลี้ยง
3: นะใช่ลูกเลี้ยงอายุ10ขวบเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหก็อายุไม่น้อยแล้วนะพ่อเลี้ยงเนี่ยอายุ61นะครับลูก11แล้วถูกจับเนี่ยแถวๆพระโขนงเนี่ยนะครับตำรวจเขาบุกไปช่วยเด็กคนนี้ไว้ได้นะครับคือพ่อเลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมชัดเจนเลยนะครับมักจะเอาเด็กมากอดจูบลูบคลำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆรายละเอียดเขาบรรยายไว้โอ้โหลงลึกเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่ามีพฤติกรรมไปล่วงละเมิดลูกเลี้ยงแล้วกันนะครับจนเนี่ยแหละคนในบ้านเนี่ยนะเขาจับความผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็กดูซึมดูเงียบเหงาไปได้นะครับจริงๆอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้องในขวบหนึ่งนะจนตอนนี้10ขวบนะก็ไม่รู้ว่าทำมาตั้งแต
2: ่จริงๆก็น่าจะผูกพันแบบเป็นลูกเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ใช่ก็เห็นมาตั้งแต่ขวบหนึ่งก็เหมือนกับเลี้ยงมากับมือ แต่ก็ไม่รู้อะไรเข้าสิงนะครับทำให้ไปคิดไม่ดีกับเด็กได
2: ้
3: แถมยังบอกนะว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจรักเขาเนี่ยเหมือนลูกเลยเพราะว่าจะฝากผีฝากไข้เวลาตัวเองเนี่ยอายุเยอะขึ้นจะไปทำอย่างนี้เด็กมันคงจะเคารพหรอกนะฮะนี
2: ่
3: โอ้นะครับแต่เบื้องต้นเจ้าตัวยังปฏิเสธนะแต่ตำรวจก็มีหลักฐานนะครับมีหลักฐานในการเอาผิดได้นะฮะอย่างที่เราบอกแหละตำรวจเขาก็ฝากเตือน
2: คนเป็นแม่ว่ายังไงบ้าง
3: แม่ก็ช็อกกันเหมือนกันนะพี
2: ่โอ้หมายถึงว่าไม่รู้มาก่อนเหรอไม่ละแค่ละคายเลยอย่างนี้
3: ไม่ใช่ใช่จนหลังๆเนี่ยเด็กซึมเด็กเริ่มซึมเด็กเริ่มเงียบแม่ก็เลยเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเด็กน้องถึงเล่าให้ฟังครับบางทีเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยอุ้มมานั่งไว้บนตักแล้วก็แบบอุ้มตักบนตักเสร็จก็เหมือนกับจับหนูโยกไปโยกมาอะไรประมาณอย่างเนี้ย
2: เออ
3: กระทำอนาจาร
2: นะพี่เด็กเขาเล่าอะเนาะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารที่22กันยายนค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลนะคะวันนี้วันที่22มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องจับตานะรายงานถึงบ้างแล้วในช่วงแรกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการที่วันนี้คุณเซเลนสกี้จะไปเจอกับคุณทรัมป์ที่นิวยอร์ก
2: นะครับ
1: นิวยอร์กนิวยอร์ก
2: I want to wake up ก็เป็นการประชุม UN นะครับ General Assembly ในวันนี้คุณทรัมป์ก็เรียกว่าคิวฝุ่นตลบเลยนะวันนี้ไป UN พรุ่งนี้ก็จะต้องไปรับหน้าท่านสีเจิ้นผิงที่วอชิงตันดีซีซึ่งก็จะไปอยู่ที่นั่น23 24แล้วก็25นะครับ
1: ค่ะบางทีท่านนอนไม่พอนะก็อาจจะวัยด้วยนั่งก็หลับอยู่บ่อยๆนะคะมี โดนถ่ายมาลงโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นประจำเวลาที่นั่งประชุมหรือว่ารับฟังอะไรเนี่ยบางทีท่านก็ไม่ไหวนะหลับนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะว่าผลของการเจอกันระหว่างคู่เจรจานะทั้งสหรัฐแล้วก็คู่เจรจาอื่นๆที่เกี่ยวพันทั้งในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีในเรื่องสงครามนะคะก็ด้วยก็รอติดตามกันค่ะ
2: ครับผมไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงดีไหมครับใน Facebook แล้วก็ TikTok ที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราครับ
1: ได้เลยค่ะพี่ต้น
2: ครับเห็นคุณผู้ฟังของเรานะครับคุณอะไรนะหมูย่าฝากคำถามถึงอาจารย์ภากรไว้ก่อนได้ไหมคะเอกอัครราชทูตจีนคนปัจจุบันประจำประเทศไทยเนี่ยกลับไปนานเป็นเดือนๆขนาดนี้แล้วยังไม่กลับมามันดูไม่ปกติมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับฝากอาจารย์เอาไว้ก่อนเดี๋ยวชาติได้มาตอบให้เราทราบ
1: ช่วงนี้ก็ประเด็นเยอะด้วยเนาะสำหรับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะมีข่าวหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะทั้งอาชญากรรมก็ดีหลายๆเรื่องนะก็เ
2: ดี๋ยวประดัง
1: รอตามกันต่อไปเรื่อยๆช่วยกันจับตานะคะมีคุณนิสาบอก Good Morning คุณธีรวัฒน์นะคะคุณสมบัติคุณธวัชชัยล่ะค่ะอวยพรให้เราสองคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณอุมาค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกฟังในรถนะคะคุณประยงคุณทูลทองคุณชวรีคุณวิโรธคุณนงลักษ์นะคะสวัสดียามเช้ามีคุณสื่อท้องถิ่นนครซี่ธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณประภาพรคุณชยุทธอีกหลายๆท่านด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ
2: ผมเห็นคุณสุประชัยมาทักทายเราเป็นคนแรกคุณนงนุชคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำบอก23องศานะคะพะเยาคุณหมูจากอุดรธานี24องศา PM 2.5 เป็นสีเหลืองอ้าววันนี้ PM ไม่ดีอะค่ะ
1: ต้องรอน้ำฝนละชะล้างสภาพอากาศฝุ่นนะคะคุณอะไรนะบอกว่าเมื่อสักครู่เราได้นำเสนอประเด็นสำคัญเรื่องการสร้างหลักฐานเท็จในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันส่งผลกระทบกับเรื่อง AI ใช่ค่ะจริงค่ะเรื่องนี้เราต้องช่วยกันส่งเสียงนะคะสำหรับเรื่องการหยิบฉวยฉกฉวยวัฒนธรรมที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปเป็นของตน